0: ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีคือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากล่าวเปิดกล่าวปิด
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปเอาทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว
1: ่
0: าผู้นำเองใช้ไม่ได้ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำกันบ้านแต่สมมติว่าถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำกันบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
1: พนักงานก็จะไม่มี
0: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
1: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
0: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยงานทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละพล
1: ัง
0: บวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละปรากฏว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก
1: ็
0: เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัท
1: ใช
0: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินใหม่ปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดแต่ไม่เข้าใจเหรอว่านั่นน่ะคือจิตอาสา
1: ตีความกันไม่ถูกเลยละ
0: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
1: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
0: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
1: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
0: เอาตัวเองก่อน
1: ครับ
0: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส
1: ่
0: วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเข้าใจอันนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจที่บริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพCSR social responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น image maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ผิดมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
1: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
0: ใช่ครับ
1: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้ง
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบ็กมีโอกาสก็ฟีดแบ็กตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถ่านซ้ำ

0: เข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
1: วันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน

0: แฝดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวเพราะวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการ

สริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ใน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้โหเห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่เขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากำลังค่อยควรว่าโอ้โหเรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องอะไรจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเร้าเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้กระทั่งเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตมาคิดนะเมื่ออายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่น

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
11: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าไปไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: ตึ๋งตึ๋งเอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ๆๆๆดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
13: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
13: ๋อท่านนามารูปไง
10: นามารูป
12: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
9: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: มืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยนี้กรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ด

ที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงสตอลไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้าไว้เก็บอะไรที่สำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า

0: ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
1: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
2: ไปไป

0: คุณๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันอะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีและการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เฮ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
5: ไปด้วยไปด
7: ้
5: วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะโดนฟ้าผ่าเหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน

0: ายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
1: งวงช้างงวงช้าง
2: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
3: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
4: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
5: ภูเขาไฟระเบิด
4: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
5: หิมะถล่ม
4: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
4: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: มีค่ะ
2: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวอ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็น

0: ที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: ินได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี้
1: พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุข

าพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะ

ปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบืองการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทอง
3: ก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เฮ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่

0: เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No. Yeah.
4: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
4: be eating,
5: right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
4: ริเชียส

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่นำเสนอนะครับที่น่าสนใจเลยให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องในวันนี้ความรู้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วในเรื่องของวันนี้ยังเกี่ยวอยู่กับในเรื่องของการบวกแต่เป็นความรู้เพิ่มเติมหรือความรู้เดิมนั่นเองนะครับที่นำมาผสมผสานกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับพยายามอ่านชื่อกันชื่อเรื่องวันนี้คำนี้อ่านว่าอะไรนะควอาร์มอความอะไรเอ่ยความสัมพันธ์ของเยี่ยมมากแบบ
1: กับ
0: อะไรครับกับการบวกเยี่ยมมากหลายคนพยายามอ่านชื่อเรื่องแล้วพอเข้าใจไหมครับวันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะความอะไรนะของแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการเอาละครับวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบอะไรครับส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมส่วนย่อยส่วนรวมเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังเอ่ยนะเคยเรียนกันไปแล้วนะครับส่วนย่อยส่วนรวมวันนี้นำความรู้เดิมมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่เราเรียนกันไปก็คือในเรื่องของการอะไรนะการบวกดังนั้นความสัมพันธ์วันนี้แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับนำมาใช้เกี่ยวกับในเรื่องของการบวกด้วยเรียนรู้วันนี้ต้องได้อะไรนั้นวันนี้เด็กๆต้องทำไมครับเขียนประอะไรนะประโยคอะไรนะเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนใดๆวันนี้นะครับนั้นวันนี้จำนวนหลากหลายเลยเราก็จะมาเขียนส่วนย่อยส่วนรวมเสร็จแล้วนำส่วนย่อยส่วนรวมมาเขียนให้อยู่ในรูปของทำไมครับความสัมพันธ์แล้วก็ทำไมครับนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นคุณครูแม็กเน้นย้ำเสมอเลยส่วนย่อยส่วนรวมถ้าอยากได้ส่วนรวมต้องนำส่วนย่อยมาทำไมครับมารวมกันถึงจะเป็นส่วนรวมดังนั้นวันนี้เราจะนำส่วนย่อยใช่ไหมครับมารวมกันเพื่อให้ได้ส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นต้องนำส่วนย่อยจำนวนหนึ่งบวกกับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็จะได้ส่วนอะไรล่ะครับส่วนรวมเท่ากับส่วนรวมก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงในการเรียนของครูแม็กก่อนนะครับทบทวนอยู่สม่ำเสมอเลยคือ2ตาต้องสองหูต้องสมองต้องคิดยังไงนะไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้ยังเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับขอเสียงดังฟังชัดนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกัน1 2 3กลับบ้านเรียนรู้ปรบมือตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยทั้งต้นทางปลายทางนะครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้คุณแม่มั่นใจแล้วเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนไม่เกินอะไรนะไม่เกิน10ง่ายๆสบายๆเลยนะครับอ้าวลองมาดูจากภาพเป็นรูปอะไรเอ่ย
2: ลูก
0: โป่งมีสีอะไรกับสีอะไรนะ
2: สีฟ้าม
0: ีสีเขียวกับสีฟ้ามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยสีเขียวมี4ทั้งหมดเหรอฮะ ทั้งหมดเท่าไหร่นะบางคนอาจจะมองปุ๊บตอบปั๊บเนื่องจากรูปอาจจะติดกันเนาะอาจจะนับยากนิดนึง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7แสดงว่ามีลูกโป่งทั้งหมดเท่าไหร่ครับ7ลูกเอาละดูจากภาพพออธิบายได้นะครับลองมาดูข้อความบ้างอ่านว่าอะไรนะอ้าวขออีกครั้งหนึ่งมีลูกโป่งเจ็ดลูกเอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากบางคนก็อ่านได้แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของเจ็ดเด็กๆดูจากภาพมีลูกโป่งเจ็ดลูกดูจากภาพแล้วความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนย่อยของ7จะได้ว่าอย่างไรเนี่ยส่วนย่อยส่วนรวมเดี๋ยวคุณแม็กลองเขียนให้ดูก่อน7เป็นส่วนอะไรนะ
2: รวมอ่ะ
0: 7เป็น
2: ส่วนรวม
0: 7เป็นส่วนรวม7นะ7เป็นส่วนรวมวงกลมไว้นิดนึงแยกย่อยออกไปเอ๊3กับอะไรนะมองปุ๊บอ๋อเป็น3กับเป็นทำไมถึงเป็น3กับเป็น4ล่ะครับ
2: 3 บวก 4 เป็น
0: 7บางคนบอก3บวก4เป็น
2: 7
0: แล้ว3มาจากไหนเนี่ย
2: 3ก็จากลูกโป่งสีฟ้า
0: จำนวนลูกโป่งสีฟ้าแล้ว4ล่ะครับ
2: 4 มาจาก
0: มาจากจำนวนลูกโป่งสีเขียวดังนั้นเห็นไหมครับเด็กๆสามารถเห็นไหมแยกย่อยในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะเห็นได้ว่า3กับ4เป็นส่วนย่อยของใครครับของ7ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากไม่ยากลองมาดูนะครับแบบชัดเจนเลย7เป็นจำนวนลูกโป่งทั้งหมดเลยเป็นส่วนอะไรนะ
2: ส่วนรวม
0: เป็นส่วนรวมแยกย่อยแยกย่อยเป็นอะไรนะ
2: 3 กับ
0: จะเห็นได้ว่า3กับ4เป็นส่วนอะไรครับ
2: ย่อย
0: เป็นส่วนย่อยเอาละเอาละนั้นรวมกันก็จะเป็นจำนวนลูกโป่งทำไมครับ7นี้ก็เป็นจำนวนลูกโป่งทำไมเลยจำนวนลูกโป่งทั้งหมดมีกี่ลูกแล้วครับ
2: 7ล
0: ู
2: ก
0: 7ลูกเอาละไม่ยากไม่ยากนอกจากความอันนี้เป็นความสัมพันธ์ตามสถานการณ์คุณแม็กถามเพิ่มเติม7ยังมีความสัมพันธ์อื่นอีกไหมนะที่ไม่เกี่ยวกับรูปนี้นะ7มีอะไรนะส่วนย่อยส่วนรวมมี5กับ2มีอะไรอีก
2: เจ็ด
0: กับ0โหเยี่ยมมาก6กับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่ายังทำไมครับยังจดจำได้ดี3กับ4หรือ4กับ
2: 3
0: มีหลากหลายจำนวนเลยที่เด็กๆทำไมครับเคยเรียนกันไปดังนั้นข้อนี้เขามีรูปภาพ3กับ4จึงเป็นทำไมครับส่วนย่อยส่วนรวมที่เกิดจากสถานการณ์นี้นั่นเองเห็นไหมครับมีจำนวนลูกโป่งเด็กๆก็อธิบายได้ว่าอ๋อส่วนย่อย3ตัวนี้มาจากทำไมครับจำนวนลูกโป่งสีฟ้าส่วนย่อย4มาจากจำนวนลูกโป่งสีอะไรครับสีเขียวรวมกันเป็นจำนวนลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกล่ะครับ7ลูกไม่ยากเลยไม่ยากนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับตอนนี้เด็กๆได้ความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมแล้วจำนวนแต่ละจำนวนเมื่อสักครู่ก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวขอถามอีกครั้งนึงเนาะเพื่อทบทวนความเข้าใจว่าจำนวนแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไร3ทวนอีกครั้งนึง
2: ล
0: ู
2: กโป
0: ่
2: งส
0: ี
2: ฟ้า
0: ลูกโป่งสีฟ้า4แล้วครับ
2: ลูกโป่งสีเขียว
0: 7แล้วครับ
2: ล
0: ู
2: กโป่ง
0: จำนวนลูกโป่งทั้งหมดนั้นจำนวน3เนาะเด็กอธิบายแล้วก็จะเป็นแสดงของจำนวนของลูกโป่งสีฟ้า4แสดงจำนวนของลูกโป่งสีอะไรครับสีเขียวและ7แสดงจำนวนของลูกโป่งทั้งหมดเลยยากไหมเนี่ยไม่ยากนะครับนั้นต้องเน้นย้ำซ้ำทวนนะเพื่อให้เด็กๆเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับคราวนี้ลองมาดูเป็นชั้นหนังสือบ้างเรียนไปแล้วมีชั้นอะไรกับชั้นอะไรนะแบบนี
2: ้
0: มีชั้นบนกับชั้นบนกับชั้นล่างเอาเลยครับ ลองมาดูเขาบอกว่าเขาพูดที่ชั้นอะไรเนี่ยคำนี้ชั้นบนทำไมนะชั้นบนมีหนังสือ5เล่มจริงหรือเปล่าลองดูเห็นไหมครับ1 2 3
2: 4 5
0: อ้าวตรงทำไมครับสถานการณ์ตรงกับรูปภาพเลยนะครับไม่ยากไม่ยากคราวนี้เขาถามต่อตอนนี้สังเกตที่ชั้นอะไรชั้นอะไรดูดูดูดูชั้นบนคราวนี้ชั้นบนเอ๊มีหนังสือสองฝั่งเลยเห็นไหมครับเขาแยกย่อยหน่อยถ้าจะเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของหนังสือชั้นบนที่มีกี่เล่มครับเด็กๆคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรล่ะชั้นบนเอ๊จาก5เล่มจำนวนหนังสือชั้นบนทั้งหมดเลย3กับอะไรนะ3กับเยี่ยมมากเยี่ยมมากดังนั้น5เป็นจำนวนหนังสือทั้งหมดที่ชั้นไหนครับ
2: ช
0: ั้
2: นบน
0: ชั้นบนแยกย่อยหน่อยหนังสือที่อยู่ด้านซ้ายมือมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับมีกี่เล่
2: ม
0: มี3เล่มด้านขวามือล่ะด้านขวามือล่ะด้านขวามือด้านขวามือด้านขวามือ
2: 2เล่ม
0: ชั้นบนดูที่ชั้นบนมี2เล่มดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า3กับ2เป็นส่วนย่อยของ
2: 5
0: ของ5ถามเพิ่มเติมเอ๊ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะแต่เป็นจำนวน5เอ๊ะส่วนรวม5มีส่วนย่อยคู่ใดอีกบ้างล่ะครับมี5กับ0 0กับ5 4กับ1หรือ1กับ
2: 4
0: แล้วก็มีอะไรครับ3กับ2
2: 2
0: กับ3เยี่ยมมากตอนนี้เด็กๆทำไมครับมีความเข้าใจแล้วแต่ข้อนี้นะตามสถานการณ์ตามภาพเลยอ้าวไปดูต่อได้ความสัมพันธ์แล้วต้องอธิบายที่มาที่ไปแต่ละจำนวนนะว่าแสดงปริมาณอะไรนั้นเห็นไหมครับคุณครูแม็กพยายามให้เด็กทำไมครับมีเหตุมีผลว่าเอ๊ะเอา5มาเขียนเป็นส่วนรวมเนี่ย5มาจากไหนนะ5มาจากไหนจำนวนหนังสือทั้งหมดที่ชั้นไหนครับชั้นบน3เป็นหนังสือที่อยู่ข้างอะไรนะข้างอะไรนะ
2: ข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายที่ชั้นอะไรนะชั้นบน2เพราะว่าตอนนี้เราดูที่หนังสือชั้นบนอย่างเดียวเราดูที่ชั้นอย่างเดียวนะมี5เล่มอ๋ออยู่ด้านซ้ายกี่เล่มครับ2เล่มอยู่ด้านขวา
2: 2เล่ม
0: รวมชั้นบนมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มครับ
2: 5
0: เล่มเนาะดังนั้น3ก็จะแสดงจำนวนหนังสือที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ2ก็จะแสดงจำนวนหนังสือที่อยู่ทางด้านขวาชั้นบนนะเน้นย้ำที่ชั้นบนและ5แสดงจำนวนหนังสือทั้งหมดที่ชั้น
2: บ
0: นนะครับไม่ยากเลยนะภาพชัดเจนนะครับเอาละครับไปต่อนะครับกูแบ็กไปต่อคราวนี้เพิ่มเติมละเอจากความสัมพันธ์ข้อนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคอะไรนะสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรเนี่ย
2: 3บวก2เท่ากับ5
0: 3บวก
2: 2
0: เท่ากับเห็นไหมครับนำส่วนย่อยมารวมกันก็จะกลายเป็นส่วนเป็นส่วนรวมไม่ยากดังนั้น3บวก2เท่ากับ
2: 5
0: เท่ากับ5หรือมีคำว่าหรือด้วยหรือ
2: 3บวก5
0: หรือ2บวก
2: 5เท่ากับ
0: 5หรือ2บวก3เท่ากับ5เห็นไหมครับจากครั้งก่อนๆครูแม็กอธิบายให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องอธิบายให้ได้ว่าเอ๊ะ3ตัวนี้มาจากไหนนะหนังสือข้างไหนนะ
2: ข้าง
0: ซ้ายที่ชั้นบน2ตัวนี้ล่ะ
2: ข้
0: างขวาที่ชั้นบนนะครับนั้นสามารถที่จะทำไมครับสลับที่กันได้เห็นไหมสุดท้าย5นี้ที่เป็นผลอะไรครับเขาเรียกผลอะไรนะ
2: ผลบวก
0: เป็นส่วนรวมเห็นไหมมีค่าที่เป็นไงครับเท่าไหมเท่าไหม
2: ไม่เท่า
0: เท่าหรือไม่เท่า
2: เท่า
0: เท่าไหมเอ่ย เท่ากันนะครับเนาะก็นั้นการบวกเขาเรียกว่าการบวกเนี่ยมีสมบัติสลับที่สามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับนั้นผลบวกก็ยังทำไมครับคงเดิมนะครับเท่ากันเนาะยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับไปดูกันต่อเนาะอ้าวคราวนี้ชั้นบนดูไปแล้วดูที่อะไรนะอ้าวช่วยอ่านหน่อยชั้น
2: มีหนังสือ3เล่ม
0: อีกครั้งนึง
2: ชั้นล่างมีหนังสือ3เล่ม
0: ชั้นล่างมีหนังสือ3เล่มลองมาดูครับความสัมพันธ์ของชั้นล่างหน่อยเอชั้นล่างมีหนังสือเท่าไหร่นะถ้าดูเทียบกับชั้นบนที่เขาวาง2ฝั่งมีด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายมีกี่เล่มนะ
2: 3เล่ม
0: เอ๊ด้านขวาล่ะ
2: 2เล
0: ่
2: ม
0: นี่ๆๆชั้นล่างชั้นล่าง
2: ช
0: ั้นล่างกี่เล่มนะ
2: 2เล่ม
0: แล้วถ้าเขียนความสัมพันธ์ได้ยังไงเนี่ย
2: 3
0: 0บางคนบอกเป็นประโยคสัญลักษณ์มาเลยใช่มั้ยครับดังนั้นส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ก่อน3ส่วนย่อยจำนวนแรก
2: แล้วก็
0: 0เอ๊ะอีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไหร่เนี่ย
2: 0
0: เป็นเท่าไหร่ครับจะเห็นได้ว่า3กับ0เป็นส่วนย่อยของส่วนรวมอะไรครับ
2: 3
0: ส่วนรวม3เอาละถามเพิ่มเติมอีกที่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะจำนวน3มีคู่ของส่วนย่อยเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างนะที
2: ่
0: 2
2: ก
0: ับ 1 1กับ2 0
2: ก
0: ับ 3 3กับ0เห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆสามารถบอกคู่จำนวนที่ทำไมครับเป็นส่วนย่อยของส่วนรวม3ได้นะครับทุกความสัมพันธ์เลยนะก็เป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะครับงั้นใครที่ทำไมครับโอ้โหตั้งใจฟังก็จะตอบคำถามได้เนาะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วสำคัญเลยนอกจากตั้งใจฟังตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วต้องกลับไปทำไมด้วยนะทบทวนอยู่เป็นประจำนะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความแม่นยำในเนื้อหานั่นเองนะครับเอาละครับไปกันต่อตอนนี้ได้ทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมแล้วไปดูต่อจำนวนแต่ละจำนวนมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งจำนวนแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไร3ตัวนี้ก่อนเลยเอแสดงจำนวนของหนังสือที่อยู่ตรงไหนนะ
2: ข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายชั้นไหนครับชั้นล่างข้างซ้ายอ้าว0ตัวนี้
2: ช
0: ั้
2: นล่างข้างขวา
0: ชั้นล่างข้างขวา3ตัวนี้
2: ท
0: ั้
2: งจำนวน
0: ทั้งหมดที่ชั้นไหนครับชั้นล่างยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลย3ตัวแรกแสดงจำนวนหนังสือที่อยู่ทางซ้าย0เห็นไหมครับหนังสือที่อยู่ชั้นล่างข้างขวาและ3ตัวนี้ที่เป็นส่วนรวมแสดงจำนวนหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในชั้นล่างนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยเอาละครับเด็กๆครับประโยคสัญลักษณ์ได้จากความสัมพันธ์นี้3กับ0เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม3จะเขียนความสัมพันธ์นี้นะครับในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
2: 3บวก0เท่ากับ
0: 3บวก
2: 0
0: บวก0เท่ากับ3บวก0เท่ากับหรือ
2: 3บวก3เท่ากับ
0: หรือ0บวก3เท่ากับ3 0เรียนไปแล้วโอ้โหอะไรจำนวนใดๆที่รวมกับ0จะได้เท่ากับจำนวนจำนวนนั้นหรือจำนวนเดิมนั่นเองนะครับเช่น3บวก0ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: อันนี้เรียนไปแล้วนะครับยากไหมครับเนี่ยไม่ยากนะแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมนะครับก็เด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วสามารถบอกได้ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับแต่ละเรื่องเป็นไงเนี่ยโอ้โหเรียนไปแล้วสอดคล้องกันทั้งหมดเลยความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมอธิบายทำไมครับตำแหน่งได้ด้วยของหนังสือแถมทำไมครับนำมาเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ได้นะครับดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์เห็นไหมครับ หลากหลายเรื่องเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเรียนเรื่องที่1มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่2เรื่องที่3ไปเรื่อยๆเลยดังนั้นข้อนี้ข้อเดียวเห็นไหมครับกว่าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เด็กๆต้องมีความรู้ทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยรู้ในเรื่องของจำนวนรู้จักทำไมครับตำแหน่งของชั้นที่หนังสือเห็นไหมครับมีหลากหลายเรื่องเลยแต่ทุกเรื่องเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ย
2: เร
0: ียนไปแล้วดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับนำมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับเนาะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปบางคนทำไมครับอาจจะเรียนบางเรื่องไม่เข้าใจเด็กๆก็ต้องกลับไปทำไมครับทบทวนเพิ่มเติมนั่นเองเนาะก็อาจจะทำไมครับถามคุณครูถามเพื่อนๆนะครับหรือตรวจสอบแบบฝึกหัดของตัวเอง

0: เองนะครับย้อนหลังดูว่าเอ๊ะเรื่องนี้เคยเรียนไปแล้วมีลักษณะเนี่ยเป็นแบบไหนหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ให้ถามใครครับถามคุณครูได้เลยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อคราวนี้ดูทั้งตู้เลยอ้าวอ่านหน่อยอ่านหน่อยมีหรือเปล่านะตออูตูไม้โทตออูตูไม้โทตู้ตู้อะไรเนี่ยตู้หนังสือมีอะไรนะตู้หนังสือมีหนังสือเอาละครับตู้หนังสือมีหนังสือ8เล่มคราวนี้ความสัมพันธ์ของตู้หนังสือมีชั้นอะไรล่ะบนกับชั้นชั้นบนมีเท่าไหร่ล่ะครับชั้นล่าง
1: 3
0: แล้วส่วนรวมส่วนย่อยจะเป็นอะไรนะส่วนรวมเป็นอะไรก่อนเลย
1: 8
0: ส่วนรวมเป็น8ส่วนย่อยล่ะ5กับ
1: 3
0: 5เป็นจำนวนหนังสือชั้นไหนนะ
1: บน
0: 3เป็นจำนวนหนังสือชั้นชั้นล่างเอาละครับไม่ยากนั้นเด็กๆอธิบายได้ว่าแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไรอีกครั้งหนึ่ง5แสดงจำนวนหนังสือชั้
1: น
0: ชั้นบน3แสดงจำนวนหนังสือชั้นชั้นล่างและ8จำนวนทั้งหมดเลยยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเนาะดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนอธิบายได้ประโยคสัญลักษณ์จากความสัมพันธ์นี้จะได้ว่าอย่างไรนะ
1: 5
0: บวก3เท่ากับ8 5บวก
1: 3
0: เท่ากับ
1: 8
0: เอ้า5บวก3เท่ากับ8หรือ
1: 8 3บวก5เท่ากับ
0: 8หรือ3บวก5เท่ากับ8ไม่ยากเห็นไหมครับเนาะดังนั้นส่วนย่อย5กับ3เป็นส่วนย่อยอะไรครับของ8หรือ3กับ5นั้นคู่ของส่วนย่อยเนี่ยเป็นคู่เดียวกันสามารถสลับที่กันได้นะครับอันนี้3อาจจะมาก่อนเนาะแล้วก็5ตามมานะครับก็ไม่ยากเลยเนาะไหนใครพอเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับหลายคนน่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเยี่ยมมากครับเอามือลงคราวนี้ดูต่อดูต่อโอ้โหยังเป็นอะไรอยู่เนี่ย
1: ต
0: ู้
1: หนังสือ
0: ยังเป็นอะไรครับ
1: ต
0: ู้หนังสืออ้าวสถานการณ์ยาวมากเลยช่วยอ่านหน่อยครับ
1: ตู้หนังสือ
0: คำนี้ชออะนอชันไม้โท
1: ช
0: ั้นอะไรเนี่ยบอโอเนาะบน
1: หนังสือ3เล่ม
0: เยี่ยมมากครับ
1: ชั
0: ้นล่างมีหนังสือ7เล่ม
1: มีหนังสือทั้งหมด10เล่ม
0: มีหนังสือทั้งหมด10เล่มเอาละครับเขาบอกว่าตู้หนังสือชั้นบนมีหนังสือ3เล่มชั้นล่างมีหนังสือ7เล่มมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มครับ10เล่มอธิบายมาหมดเรียบร้อยเลยถ้าจะเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 3
0: อะไรเป็นส่วนรวมก่อน
1: 10
0: เป็นส่วนรวมแล้วส่วนย่อยล่ะ
1: 3
0: กับอะไรนะ3กับ7 3กับ7เป็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนย่อยของของ10โอ้โหไม่ยากเลยไม่ยากเลยคราวนี้ถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 3บวก7เท่ากับ10
0: ดูจากความสัมพันธ์ก่อน3กับ7เป็นส่วนย่อยของ10นั้นถ้าเราอยากได้ประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะนำส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันก็จะได้เป็นส่วนเอ้ารวมกันก็เอาอะไรล่ะครับ3บวก3บวก7เท่ากับ10หรือ
1: 7บวก3เท่ากับ10
0: หรือ7บวก3เท่ากับ10
2: ยากไหมครับ

0: ยากไหมดังนั้นนะครับคู่จำนวนที่ทำไมครับเป็นส่วนย่อยของ10เนี่ยมีทำไมครับมีหลากหลายคู่เลยดังนั้น3กับ7หรือ7กับ3เนี่ยเป็นคู่1ใช่ไหมครับที่ตามอะไรครับสถานการณ์ที่มีทั้งทำไมครับตัวหนังสือแล้วก็อะไรเนี่ยรูปภาพที่ชัดเจนเลยนะครับนั้นเด็กๆ ก็เขียนความสัมพันธ์ได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้นะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับก็หลายคนทำไมครับตอบคำถามได้ก็เชื่อว่าปลายทางนะครับก็ตอบคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคราวนี
1: ้เป็นกระต
0: ่
1: าย
0: โอ้โหเป็นอะไรครับ
1: กระต่าย
0: เอาละเอาละลองมาอ่านสถานการณ
1: ์
0: นะอ้าวลองพยายามหน่อยคำนี้คำนี
1: ้
0: อ้าวใจเย็นมีกระต่ายสีอะไรเนี่ยขออาวออ้าวอ่านอีกครั้งหนึ่งมีกระต่าย
1: สีขาวส
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: เยี่ยมมากครับ
1: มีกระต่ายสีน้ำตาล2ตัว
0: เยี่ยมมากรวม
1: จะเป
0: ็
1: น
0: เล็กกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆรออัวมอรวมมีกระต่าย6ตัวอ้าวนะครับคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามีกระต่ายสีขาว4ตัวแล้วเขาบอกเพิ่มเติมอีกมีกระต่ายสีน้ำตาล2ตัวรวมมีกระต่าย6ตัวเอ๊ะถ้าจะเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมจะได้ว่าอย่างไรล่ะครับส่วนย่อยส่วนรวมต้องหาก่อนเอ๊ะส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมเป็นเท่าไหร่นะเด็กๆต้องหาให้ได้ก่อนส่วนรวมส่วนย่อยส่วนย่อย4กับ
1: 2
0: 4กับอะไรนะ
1: 2
0: เอ๊ะ4มาจากไหนเนี่ย
1: 4ก
0: ระ
1: ต
0: ่
1: าย
0: สีเอ๊ะแล้ว2นี่ล่ะ
1: มาจากกระต่ายสีน้ำตาล
0: มาจากกระต่ายสีน้ำตาลขอประโยคสัญลักษณ์การบวกข้อนี้หน่อยครับ4บวก2เท่ากับ6หรือ
1: 2บวก4เท่ากับ6
0: หรือ2บวก4เท่ากับ6เอาละครับไม่ยากเลยเห็นไหมนั้นเขียนความสัมพันธ์ได้ก็จะหาประโยคสัญลักษณ์การบวกได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอาจจะทำไมครับในแบบฝึกหัดเด็กๆอาจจะต้องหาส่วนย่อยส่วนรวมหรืออาจจะต้องหาประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเราก็ทำไมครับฝึกฝนกันไปยากไหมครับยากไหมครับไม่ยากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับไปดูต่อเอาละคราวนี้ฝึกคิดลองทำเดี๋ยวจะลองทำไมครับให้เด็กๆดูทำไมครับความสัมพันธ์ก่อนของส่วนย่อยส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วจะให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยนะครับว่าเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คืออะไรดูก่อนส่วนรวมส่วนรวมข้อนี้เท่าไหร่นะส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมเอ๊ะแล้วส่วนย่อยล่ะส่วนรวมเป็น4กับ5คราวนี้จะให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับจะให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ช่วยครูแม็กได้ไหมเนี่ยว่าเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์การบวกที่ได้ของครูแม็กเอ๊ะจะเป็นอย่างไรล่ะครับ
1: 4บวก
0: 5 4บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะโอ้โหยากไหมเนี่ยดังนั้นดูแล้วหาส่วนรวมได้หาส่วนย่อยได้ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เราก็นำส่วนย่อยมารวมกันได้เป็นอะไรนะ4 4บวกอะไรนะบวก5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ9หรือ

0: 5บวก4เท่ากับ9
1: ยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเห็นไหมครับนั้นได้ในเรื่องของความสัมพันธ์เสร็จแล้วเด็กๆทำไมครับพิจารณาความสัมพันธ์เสร็จแล้วได้ในเรื่องนี้แล้วเด็กๆก็มาดูว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกที่เกิดขึ้นนะครับนั้นก่อนอื่นก่อนที่ประโยคสัญลักษณ์จะมาเด็กๆต้องทำไมครับสังเกตที่ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะครับเติมจำนวนให้ท่วนสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ทำไมครับถึงจะพิจารณาในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์การบวกได้นะครับคิดว่าทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวอีกหนึ่งข้อเรามาดูก่อนพิจารณาก่อนเอข้อนี้ส่วนรวมคืออะไรนะเอส่วนย่อยล่ะส่วนย่อย4 กับ 0เป็นส่วนอะไรครับส่วนย่อยของส่วนรวม4คราวนี้จะทำไมครับหาตัวแทนแล้วมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกที่ได้เอาละครับเอาใครดีเอาน้องบีดแล้วกันนะครับอ้าวน้องบีช่วยคุณแม็กหน่อยนะครับว่าเอ๊ดูจากส่วนรวมส่วนย่อยข้อนี้แล้วจะทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้อย่างไรชิดด้านนี้หน่อยครับเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงเดี๋ยวไม่พอชิดด้านซ้ายครับอะไรบวกอะไรนะเพื่อนๆช่วยดูหน่อย4บวกอะไรนะ4บวก0เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ4ไม่ยากหรืออะไรนะหรือ0บวกลบนิดนึงครับลบนิดนึงหรือ0บวกอะไรนะหรือ0บวก4เท่ากับเท่าไหร่อธิบายนิดนึง0บวกกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนไหนครับจำนวนนั้นอ้าวปรบมือให้บีบหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั้นเด็กๆสังเกตแล้วอ๋อประโยคสัญลักษณ์ที่ได้อ้าวช่วยอ่านหน่อย4บวก0เท่ากับ4หรือดังนั้นนะครับเด็กๆอาจจะทำไมครับบนกระดานนี้มีความลื่นเนาะเพื่อนๆอาจจะทำไมครับเขียนไม่ชัดเจนนะครับก็เราก็ต้องฝึกฝนนะนั้นในกระดาษมีความหนืดมากกว่านี้เด็กๆต้องพยายามควบคุมนะครับดินสอนะให้อยู่ภายในบรรทัดนะครับ4บวก0เท่ากับ4หรือ0บวก4เท่ากับ4นะครับอ้าวไหนใครว่าคิดว่าทำได้แล้ววันนี้พร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดแล้วขอดูมือหน่อยพร้อมนะครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับที่ 2.6 ให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 2.6 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.6 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดมาหน้าเปิดหน้าเท่าไหร่นะหน้า150เยี่ยมมากไหนใครเปิดแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งลงมืออาทิฟังทำไมครับคำชี้แจงก่อนว่าให้เขาทำไมครับเขาอะให้เราทำไมครับทำ

0: อะไรอ้าวช่วยอ่านคำชี้แจงหน่อยเอานิ้วชี้ไปที่คำชี้แจงเอ๊ะคำแรกช่วยหน่อยอ่านว่าอะไรนะขอเอียนอเขียนอ่านไปแล้วอันนี้คำนี้คอวออาร์มอเขียนความสำอะไรนะอ้าวดังนั้นอ่านตามเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอาละครับเขาให้เด็กๆเติมความสัมพันธ์พร้อมกับทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกทำเองได้ไหมครับอ้าวข้อ1ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวคุณครูแม็กให้เวลานะครับเด็กๆลงมือทำแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูอ้าวลงมือได้เลยครับโอ้มีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเติมประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะครับบางคนบอกว่าหาความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนเติมประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะเอ้ามีคนเรียบร้อยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเยี่ยมมากครับ3ข้อเลยนะ3ข้อเลยยากไหมเอ่ยวันนี
1: ้
0: ยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวรอบางคนอาจใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาบางคนที่ไหมครับแม่นในเรื่องของจำนวนก็จะตอบได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมหน้าที่1มีใครยังไม่เสร็จไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับเดี๋ยวรอเพื่อนเสร็จแล้วประโยคสัญลักษณ์ด้วยด้านล่างประโยคสัญลักษณ์ด้านล่างด้วยได้โอ้หลายคนเรียบร้อย
1: ทำหน้าสอง
0: ไปแล้วโอ้ยบางคนทำหน้าสองไปแล้วด้วยเอาละเดี๋ยวช่วยเฉลยนะขอเฉลยหน้าแรกก่อนช่วยหน่อยถ้าเรียบร้อยแล้วช่วยอธิบายหน้าแรกหน่อยส่วนอะไรที่หายไปนะส่วนอะไรเนี่ยส่วนย่อยหรือส่วนรวมที่หายไปช่วยหน่อยสองตาดูนิดนึงสองตาดูสองหูฟังช่วยเฉลยหน่อยเผื่อทำไมครับตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับเด็กๆครับที่หายไปส่วนส่วนรวมเอาละเดี๋ยวกลุ่มไหนช่วยตอบเดี๋ยวจะให้ดาวบวกดาวเพิ่มให้เอาละส่วนรวมหายไปส่วนรวมเท่าไหร่เอ่ยส่วนรวม7เติมลงไปเลยได้ไหมครับประโยคสัญลักษณ์ที่ทำไมครับที่หายไปต้องได้อะไรบวกอะไรเท่ากับเท่าไหร่นะ4 บวก 3 เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ

0: มีกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3เดี๋ยวบวกดาวเพิ่มให้นะท้ายคาบนะเดี๋ยวบวกดาวเพิ่มให้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะอ้าวไปต่อข้อที่2เอข้อที่2ส่วนย่อยหรือส่วนรวมนะที่หายไปส่วนอะไรนะส่วนรวมที่หายไปแล้วอะไรล่ะเลขอะไรที่หายไปเลขอะไรเอ่ยอ้าวเติมเลข10ลงไปอ้าวใครทำไมครับเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบนะอ้าวใครเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรเท่ากับอะไรนะ
1: 7
0: บวก3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10เอาละเอาละอ้าวไหน2ข้อแล้วใครถูกหมดทั้ง2ข้อเลยยกมืออ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากแสดงว่าตรวจสอบคำตอบนะครับอ้าวข้อที่3อ้าวช่วยหน่อยข้อที่38เอ๊ะอะไรหายไปอ่ะส่วนย่อยหรือส่วนรวม
1: ส่วนรวม
0: ส่วนรวมส่วนรวมใช่ไหมครับที่หายไปเอ๊ะแล้วเลขอะไรล่ะที่หายไป
2: 8
0: อ้าวประโยคสัญลักษณ์การบวกเจ็ดบวกหนึ่งหรือ
1: 1 บวก 7
0: หรือ1บวก7ก็ได้นะเจ็ดบวก1ก็ได้เชื่อเด็กๆ7บวก1เท่ากับบางคนอาจจะเป็นอะไรครับ1บวกอะไร1บวก7ได้ไหมได้ไหมได้หรือข้อที่2 3บวก7ได้ไหมเท่ากับ10ได้นะครับสามารถสลับที่ได้นะคำตอบก็ถูกต้องเช่นเดียวกันอ้าวไหนใครถูก3ข้อหมดเลยถูกทุกข้อเลยเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมๆๆๆเยี่ยมอ้าวไปดูที่หน้าที่2อ้าวหน้าที่2ใครที่เสร็จแล้วช่วยทำไมครับตรวจสอบคำตอบของตนเองให้ตรงกับใครครับตรงกับคุณครูแม็กอ้าวข้อที่2อ้าวอ่านคำชี้แจงให้ฟังก่อนนะตั้งใจฟังนะเขาบอกว่าให้ทำไมครับเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกลักษณะคล้ายเดิมเลยดูที่ส่วนรวมส่วนย่อยก่อนเอ๊ะข้อที่1ข้อที่1ส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวม7ส่วนย่อยเป็นไรกับอะไรนะ0กับ7เอ๊ะแล้วประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่ายังไงอะเอ๊ะอะไรบวกกันแล้วได้เท่าไหร่นะดูจากความสัมพันธ์ก่อน0
1: บวก7
0: 0บวก0บวก7เท่ากับ70บวก7เท่ากับ7อ้าวมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อไหนที่ความสัมพันธ์ยังทำไมครับไม่สมบูรณ์ช่วยเติมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้สมบูรณ์แล้วก็เติมประโยคสัญลักษณ์นะครับอ้าวลงมือได้เลยลงมือได้เลยครับอ้าวมี5ข้อนะอันไหนครับอ้าวข้อนี้ทำได้ไหมเอ่ยอ้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูคำตอบนะถูกต้องไหมเอ่ยมีบางคนถามว่าเอ๊ครูแม็กเขียน0บวก7เท่ากับ7แต่หนูเขียน7บวก0เท่ากับ7ถูกเหมือนกันไหมครับถูกเหมือนกันไหมครับเด็กๆอาจจะสลับที่กันได้นะผลบวกทำไมครับยังเท่าเดิมอ้าวช่วยหน่อย ไหนหน้า2ใครเสร็จแล้ว

อ้าวช่วยตรวจคำตอบหน่อยข้อที่2เอาดูส่วนย่อยกับส่วนรวมหน่อยเออะไรหายไปนะอะไรหายไป

0: อะไรหายไปอะไรหายไปก่อน3เป็นส่วนอะไรครับ3เป็นส่วนอะไรส่วนอะไรครับส่วนย่อยประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: 3
1: บวก
0: 3บวก3เท่ากับ6อ้าวข้อ4
1: 5 บวก
0: 5 เท่ากับ โอ้มีคนบอกประโยคสัญลักษณ์มาก่อนเลย5บวก
1: 5
0: เท่ากับ
1: 4
0: ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก
1: บวก4เท่ากับ9
0: แล้วส่วนรวมล่ะส่วนรวมส่วนย่อยอะไรหายไปเอ่ย5นะอ้าวข้อที่5สุดท้ายแล้ว
1: 5 บวก 4 เท่ากับ 9
0: ข้อนี้หลายคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันอ้าวบางคนบอกอะไรนะบางคนเลือกเป็น1กับ8บางคนเลือกเป็น5กับ4อ้าวครูแม็กเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นอะไรครับอ้าวนะอ้าวเป็นตัวอย่างนะอาจจะตอบไม่เหมือนได้นะข้อนี้ได้ไหมครับของครูแม็กได้ไหมบางคนอาจจะเป็น7บวก1บางคนอาจจะเป็น7บวกอะไรครับ7บวก2หรือ2บวก7ได้ไหมได้นะครับ2บวก7 8กับ1 4กับ5นะครับอาจจะไม่เหมือนกันอ้าวส่วนข้อที่3บางคนเรียบร้อยแล้วแต่ใครที่ยังไม่เรียบร้อยฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านเหมือนเดิมเลยเขียนทำไมครับเติมประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เติมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมให้ครบถ้วนสมบูรณ์อ้าวนะครับฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะเรียบร้อยอ้าว5วินาที5 4สามสองหนึ่งอ้าวหมดเวลาอ้าวสองตาสองหูอ้าวสองตาดูที่ไหนเนี่ยอ้าวละครับดังนั้นใช้สองตาดูใช้ทำไมครับสองหูเอาละมีคนยังไม่ฟังเอ๊ะใครนะใครนะเอาละครับเด็กๆครับสรุปความรู้หน่อยวันนี้เรียนรู้กันไปในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกที่สอดคล้องกันได้ดูข้อตัวอย่างส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ครับส่วนรวม
1: 10
0: ส่วนย่อยเป็น3กับ7ดังนั้นถ้าเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าอย่างไรอ่ะ
1: 3บวก7เท่ากับ10
0: 3บวก7เท่ากับ10ยากไหมครับยากไหมไม่ยากหรืออะไรนะ
1: 7บวก3เท่ากับ10
0: หรือ7บวก3เท่ากับ10นะครับไม่ยากเลยเนาะก็ฝากกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันนะครับนั้นการบวกจำนวนเดียวกันเนี่ยก็จะทำไมครับไม่ยากเลยเนาะเด็กๆก็หลายคนน่าจะทำไมครับบวกได้นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็ต้องฝากนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครที่เรียบร้อยแล้วฝากกลับไปทำไมนะ
1: ทบท
0: วนนะครับให้บทเรียนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางลานักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียน

0: ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจึงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงปีราษฎรที่เคยได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเมื่อปี2560กำลังเริ่มพลิกฟื้นผืนดินให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้อีกครั้งย้อนกลับไปช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560พื้นที่ภาคอีสานตอนบนประสบกับสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนตาลัสและเซินกาที่ทำให้เกิดฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมอีกจนทำให้เกิดน้ำท่วมสูงฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างรุนแรงขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเกินความจุที่ออกแบบไว้และเกินศักยภาพการระบายน้ำจึงเกิดน้ำเอ่อล้นหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมอย่างหนักโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2496ซึ่งได้รับน้ำปริมาณมากจากเทือกเขาภูพานมาเพิ่มจนทำให้น้ำล้นอ่างและกัดเซาะแนวทำนบดินและสันเขื่อนจนพังเสียหายส่งผลให้น้ำในอ่างไหลออกไปยังพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบริเวณท้ายเขื่อน
1: ผม50กว่าปีนะเพิ่งมาเห็นนี่แหละครับขึ้นสูงขึ้นสูงแล้วมันก็ล้นหลังคันแล้วมันก็เซาะพังขาดเลยครับตอนนั้นผมเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำนาด้วยไก่ก็เป็นร้อยตัวนั่นแหละพังทั้งเล้าทั้งอะไรพัดไปหมดมีบ้านอีกหลังหนึ่งพัดไปกับน้ำเลยแหละก็ออกมาแล้วครับสองนี้เข้าหมู่บ้านนั่นแหละ
0: ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉับพลันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประสบนิกรและมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุด
2: เราก็เข้าดำเนินการในวันแรกเนี่ยวันที่29กรกฎาคมนะครับ2560โดยทำการปิดเป็นทำนบดินชั่วคราวตรงบริเวณที่ทำนบดินมันขาดชำรุดเนี่ย2แห่งกั้นไม่ให้น้ำมันเข้ามานะครับแล้วก็ระดมเครื่องจักรเครื่องมือของกรมชลประทานเนี่ยเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมในทันทีหลังจากนั้นก็เราดำเนินการซ่อมเสร็จเนี่ยในวันที่22สิงหาคม2560ใช้เวลา20กว่าวันก็ดำเนินการเสร็จอันนี้เพื่อที่จะเก็บน้ำให้ได้ในช่วงนั้นก่อน
0: พระองค์ได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมให้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันตะกอนดินไหลลงอ่าง
3: ขอบคุณนายหลวงเพิ่นแล้วเพิ่นมาสร้างมาแปลงให้ประชาชนราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข
0: และสำหรับการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในระยะยาวเพื่อปกป้องราษฎรจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกในรัชสมัยของพระองค์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันละตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนฝึกอ่านคำแล้วบ้างคะหรือใครกลับไปฝึกอ่านเรื่องใบโบกใบบัวแล้วบ้างโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะคุณครูขอปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยมาดูกันเลยค่ะในวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องภูผา1ภูผาคืออะไรเอ่ยก่อนจะเริ่มวันนี้มีเกมมาให้เล่นอีกแล้วโดยเกมนี้มีชื่อว่าดูแล้วจำบอกคำเร็วไวใครอยากเล่นเกมนี้ขอหัวใจเอามือลงค่ะฟังกติกาให้ดีค่ะเกมนี้คุณครูจะมีคำมาให้เราจะต้องฝึกอ่านคำก่อนหลังจากนั้นจะมีภาพมาให้เลือกค่ะว่าตรงกับภาพไหนบ้างคำตรงกับภาพไหนบ้างจากคำที่เราอ่านไปแล้วทำได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ใครทำได้ยกสองมือเอามือลงค่ะ

0: ดูกันเลยคำแรกนะคะขอเพิ่มจังหวะดีกว่าเพื่อความสนุกในการอ่านนะคะคำนี้เลยค่ะคำนี้เลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยขอสะกดก่อนได้ไหมพออพอไหมเอกพ่อขออีกหนึ่งคำค่ะ
1: แม่
0: คำว่าอะไรคะ
1: แม่
0: เก่งมากขอสะกดก่อนนะคะมอแอแม่ไม้เอกแม่
1: มอแอแม
0: ่
1: แม
0: ่แม่พ่อ
1: พ่อ
0: พ่อแม่
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่ใครจำคำสองคำนี้ได้แล้วเมื่อจำได้แล้วค่ะเอามือลงก่อนเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ดูเอ๊ะเด็กๆสามารถเลือกได้หรือเปล่าว่าภาพที่คุณครูนำมาเนี่ยภาพไหนคือพ่อภาพไหนคือแม่จำได้ไหมคะมาลองดูกันเลยเด็กๆปลายทางสามารถเล่นพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมกับเพื่อนๆในห้องได้เลยค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะภาพไหนเอ่ยเป็นพ่อหรือภาพไหนเป็นแม่เอ่ยมาดูภาพแรกก่อนภาพนี
1: ้
0: ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อหรือเป็นแม่เอ่ยเป็นอะไรนะใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยถูกต้องค่ะใครถูกบ้างเด็กๆนอกจากจะจำคำแล้วดูภาพดีๆภาพนี้คือพ่อนั่นเองนะคะพ่ออพ่อไหมเอกพ
1: ่อ
0: พ่อและแน่นอนภาพนี้คือแม่นั่นเองแม่
1: แม
0: ่ต่อไปยากไหมเกมยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากมาดูอีกสองคำที่คุณครูจะนำมาให้คำแรกอะไรนะคะเยี่ยมมากเลยหออาหาหออาหาหาหาอีกหนึ่งคำพออูพูพออาผาภูผาภูผาคำแรกคำว่าหาคำที่สองคำว่าภูผาเดี๋ยวจะมีภาพมาให้เลือกด้วยเอ๊ะใครสามารถเลือกถูกบ้างมาดูกันเลยค่ะปิ้งภาพมาแล้วภูผากับหาดูภาพแรกน่าจะเป็นอะไรหาเขาหาอะไรอยู่เนี่ยจากในภาพหาดินสอดินสออยู่ไหนเอ่ยเจอไหมหาดินสอเพราะดินสอตกไปอยู่ใต้โต๊ะนั่นเองและคำนี้คือคำว่าหานั่นเองค่ะหาหาเอ๊แล้วอีกคำหนึ่งคืออะไรภูผานั่นเองภูผาภูผาภูผาเป็นใครเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าภูผาขอแอบบอกเลยว่าให้จำชื่อนี้ไว้ดีๆเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรคะภูผานั่นเองไปกันต่อเลยคำต่อไปดออีดีจอไอใจ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดี
1: ใจ
0: ดี
1: ใจ
0: เวลาดีใจต้องทำท่าอย่างไร
1: เย
0: ่ต่อไปอีกหนึ่งคำหอไอหายไม่โทรให
1: ้
0: ให้ให้สองคำค่ะคำว่าดีใจกับคำว่าให้แล้วก็มีภาพมาให้เลือกปิ้งมาแล้วอุ๊ยภาพแรกอะไรคะสะกดให้คุณครูฟังได้ไหมเอ่ยเก่งมากเด็กสะกดได้ดออีดี
1: จ
0: อไอใจ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจทำท่าอย่างไรนะโอ้โหทำท่าเดียวกับเด็กๆในภาพเลยเด็กในภาพเลยนะคะเมื่อคำนี้เป็นคำว่าดีใจเอ๊ะแล้วอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรทำไมถึงเป็นคำว่าให้เขาเอาของขวัญให้เด็กคนนี้เขากำลังให้ของนั่นเองนะคะมีผู้ใหญ่ให้ของขอไอ้หายไม้โทรให้

0: เด็กๆคะเวลาที่มีผู้ใหญ่ให้ของเราอย่างนี้เราต้องทำอย่างไร
1: ขอบค
0: ุณครับขอบคุณค่ะนะคะเราจะเป็นเด็กที่น่ารักขึ้นมากๆเลยค่ะต่อไปขอเพิ่มความยากเป็น3คำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้มาดูคำแรกเลยค่ะดอไอใดไม่โทได้
1: ดอไอใดไม่โทได
0: ้
1: ได
0: ้ได
1: ้
0: ต่อไปคำว่าร
1: อ
0: รออักกอรัก
1: รออ
0: ัก
1: กอร
0: ัก รัก
1: ร
0: ักรักคำว่ารักขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหต่อไปคำสุดท้ายคำว่าอะไรเอ่ย
1: เก
0: ่งมากดออูดูลอแอแล
1: ด
0: ู
1: แล
0: ดูแลส
1: าม
0: คำนี้คำว่าได้คำว่ารักคำว่าดูแลค่ะมีภาพมาให้ด้วยเอ๊ะเด็กๆจะเลือกถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาแล้วค่ะภาพแรกเลยคำว่าได้คำว่ารักหรือคำว่าดูแลคะ
1: ร
0: ัก มีแม่เนี่ยกำลังกอดลูกอยู่ที่อกเลยแบบนี้ได้รักหรือดูแลใครคิดว่าเป็นคำว่าได้ใครคิดว่าเป็นคำว่ารักใครคิดว่าเป็นคำว่าดูแลมาดูกันเลยคำแรกคำนี้คือคำว่ารักค่ะพูดพร้อมกันรัก
1: ร
0: ัก เวลาที่เราแสดงความรักเราทำอย่างไร
1: กอด
0: หรือใครหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่มีไหมก็มีเหมือนกันนะคะต่อไปเหลืออีก2คำคำว่าได้กับคำว่าดูแลภาพนี้ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยได้หรือดูแลคะใครคิดว่าเป็นคำว่าได้ใครคิดว่าเป็นคำว่าดูแลมาดูกันเลยภาพตรงกลางนี้คือคำว่าได้ค่ะพูดพร้อมกันได้
1: ได
0: ้ได
1: ้
0: เขาได้อะไรเอ่ย
1: ได
0: ้ของขวัญนั่นเองต่อไปแสดงว่าภาพสุดท้ายภาพนี
1: ้
0: คือคำว่าดูแลทำไมถึงดูแลคะภาพนี้เพราะว่ากำลังกำลังอ่านหนังสือช่วยสอนการบ้านช่วยพากันอ่านหนังสือใช่ไหมคะเป็นการดูแลไหมเป็นการดูแลเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะลูกหลังจากเล่นเกมไปแล้วมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อแรกค่ะข้อ1ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้เมื่อเรียนแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่เด็กๆอ่านได้นะคะข้อ2อ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ต้องค่ะและข้อสุดท้ายมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยมีอีก1กิจกรรมใครอยากทำกิจกรรมบ้างยกสองมือเอามือลงค่ะกิจกรรมนี้ค่ะลูกคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าดูภาพอ่านคำจำเรื่องโอ้โหต้องทำหลายอย่างเลยใครคิดว่าทำได้สู้ไหมคะ
1: ส
0: ู้ไหมคะเด็กๆปลายทางแล้วคะทำได้เหมือนกันนะคะมาดูกันเลยคุณครูจะบอกว่าดูภาพเนี่ยเป็นภาพจากที่เราอ่านคำไปแล้วในเกมเมื่อสักครู่นี้ใครจำภาพได้บ้างใครจำคำได้บ้างคะถ้าจำได้อ่านได้ต้องตอบได้อย่างแน่นอนค่ะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยแล้วก็มีคำว่ามออีมีแล้วก็มีใครอีกคนแรกคนนี้คือใครเอ่ยใครนะคะคือภูผานั่นเองแล้วคำว่ามีลงไปเลยภูผามีภูผามีปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากยากไหมคะ มาดูกันต่อเลยต่อไปอะไรคะ
1: ภ
0: ูผามีมีอะไรมีอะไรนะมีแม่นั่นเองอ่ะอ่านก่อนเลยภูผามีแม
1: ่
0: ภูผามีแม่ไปกันต่อโอ้เพิ่มความยากดีกว่าเพิ่มคำเข้าไปด้วยใครเอ่ยให้ใครเอ่ยมาหาคนนี้ใครคะคนนี้ใครคะลูกพ่อให้ภูผามาหาอ้าวปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขออ่านอีก1ครั้งนะคะพ
1: ่อ
0: พ่อให้ภูผาม
1: าหา
0: ต่อไปเพิ่มความยากขึ้นมาอีกโอ้โหใครก็ไม่รู้ให้ใครเอ่ยดูแลใครเอ่ยมาดูทีละภาพทีละคำคนนี้ใครเอ่ย
1: พ่อ
0: แล้วก็ให้แล้วก
1: ็
0: ภูผาดูอะไรดูแลดูแลใครคะใบโบกนั่นเองขออ่านพร้อมกันหนึ่งครั้งพ่อให้ภูผา
1: ด
0: ู
1: แลใบโบก
0: ไปกันต่อใครเอ่ยขอดูทีละคำจากภาพแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรลูกพ่อแล้วก็ให้แล้วก
1: ็
0: ภูผาแล้วก
1: ็
0: ดูแลดูแลใครใบบัวใครตอบถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะมาอ่านพร้อมกันเลยพ่อให้ภูผา
1: ด
0: ู
1: แลใบบ
0: ั
1: ว
0: ไปกันต่อเลยค่ะกิจกรรมต่อไปภูผารักภูผาดีใจกิจกรรมนี้ค่ะลูกจะต้องให้เด็กๆทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยเพราะว่าทุกคนต้องนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยแล้วเปิดไปหน้า17ค่ะลูกเปิดไปหน้า17มีเลข1กับเลข7นะคะเปิดเลยเด็กๆปลายทางสามารถเปิดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะจะมีเลขอยู่ด้านล่างมุมกระดาษเลยค่ะเจอไหมคะ
2: เจอค่ะ
0: ใครไม่เจอยกมือขึ้นเพื่อนข้างๆสามารถช่วยเหลือได้นะคะหน้าที่17เลยใครยังไม่เจอบ้างเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหานี่เลยลูกเมื่อกี้เลยแล้วลูกนี่ค่ะใช่ค่ะมีใครยังไม่เจออีกบ้างมีไหมคะหนูต้องเริ่มเปิดจากด้านหน้าลูกเวลาหานะคะนี่แล้วจำมีตัวเลขอยู่ข้างล่างเห็นไหมใครเจอแล้วให้นำนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผา
3: หนูเจอแล้วคะ
0: ตอนนี้เตรียมพร้อมหรือยังเด็กจะเปิดแล้วเจอหน้าแบบนี้ค่ะเจอหน้าแบบนี้เลยเจอไหมคะเจอไหมคะใครยังไม่เจอบ้างนี่ไงลูกพร้อมแล้วนิ้ววิเศษพร้อม

0: อยู่ไหนคะนิ้ววิเศษกลุ่ม3อยู่ไหนคะนิ้ววิเศษกลุ่ม5อยู่ไหนคะตอนนี้ใช้ดินสอหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่ได้ใช้ดินสอเลยตอนนี้มีแค่นิ้ววิเศษค่ะมีแค่นิ้ววิเศษนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนชี้คำว่าภูผาที่อยู่ด้านบนสีชมพูใครเจอบ้างชี้คำว่าภูผาเขียนแบบนี้อยู่ด้านบนสุดเลยสีชมพูเจอไหมเอ่ยนิ้ววิเศษต่อไปให้ทุกคนชี้คำว่าภูผาคำแรกที่อยู่ด้านล่างรูปลูกช้างค่ะเจอไหมคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะเด็กๆคะรอบแรกขอให้อ่านตามคุณครูก่อนได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะภูผามีพ่อ
1: ภ
0: ู
1: ผาม
0: ี
1: พ
0: ่อภูผามีแม
1: ่
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะเวลาวางหนังสือต้องวางกับโต๊ะนะคะลูกอ่ะขออีกหนึ่งครั้งเสียงดังฟังชัดเลยคุณครูจะฟังเสียงไหนกลุ่มไหนเอ่ยที่ออกเสียงดังฟังชัดแต่ต้องตะโกนไหมไม่ต้องแค่ออกเสียงให้ชัดเจนแค่นั้นเองค่ะมาเริ่มกันเลยภูผามีพ่อ
1: ภ
0: ู
1: ผามีพ่อ
0: ภูผามีแม่
1: ภูผาม
0: ี
1: แม่
0: ไปกันต่อพ่อให้ภูผา
1: ให้ภ
0: ู
1: ผาม
0: าห
1: า
0: เอ๊ะตอนนี้นิ้ววิเศษของทุกคนจะต้องชี้อยู่ที่คำว่ามาหาเอ๊ะนิ้ววิเศษใครยังหลงอยู่บ้างเอ่ยชี้ไปที่คำว่ามออามาหออาหารวมเป็นมาหาไปกันต่อพ่อให้ภูผา
1: ด
0: ู
1: แลใบโบก
0: พ่อให้ภูผา
1: ด
0: ู
1: แลใบบ
0: ั
1: ว
0: เอาละค่ะเด็กๆมาดูพ่อให้ภูผามาหาแล้วพ่อบอกว่าอย่างไรให้ภูผาดูแลใครลูกดูแลใบโบกแล้วก็พ่อให้ภูผาดูแลใบบัวต่อไปมาดูกันเลยค่ะต่อไปภูผารักใบโบก
1: ภ
0: ู
1: ผาร
0: ัก
1: ใบโบก
0: ภูผาดี
1: ใจ
0: ได้
1: ด
0: ู
1: แลใบโบก
0: ภูผาเขารักใครลูกใบโบกแล้วภูผาดีใจไหมดีใจทำไมถึงดีใจเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเขาได้ดูแลใบโบกใครให้ดูแลใบโบกนะใครนะพ่อให้ดูแลใบโบกนั่นเองต่อไปภูผารักใบบั
1: ว
0: ภูผาดี
1: ใจ
0: ได้
1: ด
0: ู
1: แลใบบ
0: ั
1: ว
0: ใบโบกใบบั
1: ว
0: รักภู
1: ผา
0: แล้วภูผารักใครอีกบ้างนอกจากใบโบกรักใบบัวด้วยแล้วภูผารู้สึกอย่างไรดีใจทำไมถึงดีใจคะได้เลี้ยงได้ดูแลใบบัวนั่นเองแล้วใบโบกใบบัวล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับภูผาลูกรักภูผาเหมือนกันนั่นเองไปกันต่อโอ้โหเริ่มยาวแล้วพ่อแม่รักภูผาร
1: ักใบโบก
0: รักใบบั
1: ว
0: ภูผารัก
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่รักใบโบก
1: ร
0: ักใบบั
1: ว
0: แล้วพ่อแม่เขาเป็นอย่างไรกับภูผาพ่อแม่ก็รัก

0: ภูผาแล้วก็รักใครด้วยรักใบโบกแล้วก็รักใบบัวด้วยส่วนภูผาล่ะคะภูผาก็รักพ่อแม่รักใบโบกแล้วก็รักใบบัวต่อไปใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่ขอย้อนกลับไปอ่านอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะขอให้เปิดไปหน้า17เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกสไลด์ไปด้วยเราจะอ่านกันไปยาวๆเลยอีกหนึ่งครั้งนับถอยหลังทุกคนจะเปิดแล้วมาแล้วค่ะภูผารักภูผาดีใจพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม2พร้อมไหมคะเสียงเบาจังเลยกลุ่ม2กลุ่ม2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม5พร้อมไหมคะกลุ่ม3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม4พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเหมือนกันนะคะนิ้ววิเศษเราพร้อมไหมมาเริ่มกันเลยค่ะขอให้นิ้ววิเศษชี้ตามพร้อมกับคุณครูเลยนะคะภูผามีพ่อ
1: ภ
0: ู
1: ผาม
0: ี
1: พ่อ
0: ภูผามีแม่
1: ภูผาม
0: ี
1: แม
0: ่ชี้ทันหรือเปล่าเอ่ยพ่อให้ภูผามาหาขออีกหนึ่งครั้งลูกพ่อให้ภูผามาหา
1: พ
0: ่
1: อให้ภ
0: ู
1: ผา
0: ดูแลใบโบก
1: ภูผา
0: ดูแลใบบัวเปิดหน้าต่อไปไปหน้า18ค่ะนิ้ววิเศษพร้อมพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะคุณครูย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้ใช้ดินสอหรือเปล่าลูก
1: ไม
0: ่ใช้ขอให้เก็บดินสอใต้โต๊ะเลยค่ะตอนนี้ไม่มีใครใช้ดินสอเลยเพราะทุกคนมีนิ้ววิเศษหรือใครไม่มีนิ้ววิเศษเอ่ยทุกคนมีนิ้ววิเศษหมดเลยนะคะพร้อมไหมคะมาเริ่มอ่านหน้าต่อไปเลยภูผารักใบโบก
1: ภ
0: ู
1: ผาด
0: ี
1: ใจ
0: ได้
1: ด
0: ู
1: แลใบโบก
0: ต่อไปภูผารักใบบัว
1: ภ
0: ู
1: ผาด
0: ี
1: ใจ
0: ได้
1: ดูแลใบบ
0: ั
1: ว
0: ใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: รักภู
1: ผา
0: ตอนนี้ทุกคนนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าภูผาแล้วนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะพ่อแม่รักภูผาร
1: ักใบโบก
0: รักใบบั
1: ว
0: ภูผารักพ่อแม
1: ่
0: รักใบโบก
1: ร
0: ัก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ไปกันต่อเลยค่ะพร้อมกันนะคะเด็กๆใบโบก
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: รักภูผาร ัก
1: พ
0: ่
1: อ
0: รักแม่เป็นอย่างไรใบโบกใบบัวก็รักใครด้วย
1: ร
0: ักภูผาแล้วก็รักพ่อแล้วก็รักแม่ด้วยเหมือนกันนะคะแสดงว่าทั้งบ้านเนี่ยเขารักกันไหม
1: ร
0: ักกันทั้งบ้านเลยขออ่านอีกหนึ่งครั้งนิ้ววิเศษพร้อมใบโบกใบบั
1: ว
0: รักภูผารัก
1: พ่อ
0: รักแม่เอาละค่ะจบกันไปแล้วปรบมือให้ตัวเองค่ะใครสามารถชี้นิ้ววิเศษแล้วอ่าน

0: ามไปกับคุณครูได้บ้างยก2มือเลยค่ะใครพอจะอ่านได้แต่ยังไม่คล่องเลยไม่เป็นไรเลยค่ะเราค่อยๆฝึกอ่านไปเรื่อยๆสามารถกลับไปฝึกต่อที่บ้านได้ไหมได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยวันนี้กลับไปตอนเย็นอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเลยโอ้โหเพราะว่าเราฝึกอ่านกันไปแล้วใช่ไหมลูกลองฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่จะชื่นใจมากๆเลยนะคะไปกันต่อเลยตอนนี้ขอให้ทุกคนเก็บหนังสือภาษาภาคีลงใต้โต๊ะค่ะมาดูกิจกรรมในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฟังก่อนตอนนี้นักเรียนทุกคนต้องเป็นอย่างไรเอามือจับหูไหนหูอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ต้องใช้หูในการฟังตอนนี้ใช้ปากหรือเปล่าลูกไม่เลยแสดงว่าปากเราจะขยับไหมคะไม่เลยตอนนี้เราใช้หูอย่างเดียวมาฟังดีๆกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่3เรื่องเลือกใช้คำได้ความหมายต่อไปค่ะมาดูบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่3ค่ะเรื่องเลือกใช้คำได้ความหมายเช่นกันค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่3ได้เลยค่ะซึ่งระหว่างทำกิจกรรมคุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำกับนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะมาดูหน้าตาของใบงานที่3กันเลยค่ะในตอนที่1เราจะทำพร้อมกันเลยกับคุณครูตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาแล้วเปิดไปที่ใบงานที่3เลือกใช้คำได้ความหมายเปิดเลยเราจะเจอกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าข้อความนะคะเตรียมดินสอให้พร้อมเลยค่ะเตรียมดินสอให้พร้อมเลยอยู่ในหน้า133มีเลข1เลข3และเลข3ค่ะตอนนี้กลุ่มที่1เก่งมากเลยเจอทุกคนแล้วกลุ่มที่2กำลังช่วยเหลือกันเลยแล้วกลุ่มที่2เจอครบทุกคนแล้วค่ะกลุ่มที่3ล่ะคะเจอไม่เอ่ยกลุ่มที่3หล่นแล้วลูกกลุ่มที่3เจอแล้วต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะเจอแล้วกลุ่มที่5เจอไหมคะเจอแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ0ครั้ง0ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมขอให้ทุกคนจับดินสอค่ะแล้วเด็กๆมาดูกันเลยทั้งหมดมีกี่ข้อลูกในตอนที่1 1 2 3 4 5 6มีกี่ข้อคะ6ข้อเลยค่ะเด็กๆ ดูกรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้าเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำเครื่องหมาย2เครื่องหมายคือ1เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายถูกแบบนี้ต้องทำในช่องสี่เหลี่ยมหรือว่าอีก1เครื่องหมายค่ะลูกเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายกากบาทในช่องนี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากบาทแต่ข้อความนั้นจะต้องถูกหรือผิดเด็กๆฟังให้ดีๆว่าข้อความที่คุณครูเนี่ยจะอ่านให้ฟังถูกหรือผิดถ้าข้อความนั้นถูกต้องให้ทำเครื่องหมายถูกถ้าข้อความนั้นผิดให้ทำเครื่องหมายผิดกากบาทเลยพร้อมไหมคะฟังดีๆเพราะกิจกรรมนี้ต้องใช้อะไร
1: ห
0: ูฟังแล้วถ้าเพื่อนๆแอบคุยเราจะฟังเข้าใจไหมลูก
1: ไม
0: ่เข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้ปากไหมไม่ต้องเลยมีคนเดียวที่พูดคือใครคุณครูค่ะตอนนี้ทุกคนต้องใช้หูฟังดีๆว่าข้อนั้นถูกหรือผิดนะ

คะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าภูผามีพ่อภูผามีแม่ถูกต้องหรือเปล่าจากในหนังสือที่เราอ่านถ้าถูกคิดว่าถูกให้ทำเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าผิดให้ทำเครื่องหมายกากบาทเด็กๆลองคิดจากที่เราได้ฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะถูกหรือผิดเอ่ยใครเสร็จแล้วให้วางดินสอแล้วกอดอกค่ะคุณครูจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอ๊ะใครยังไม่เสร็จหรือใครที่เสร็จแล้วคุณครูจะได้ขึ้นไปข้อต่อไปนั่นเองโหตอนนี้มีหลายคนก็เริ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหกลุ่ม3เขาไวมากๆเลยค่ะตอนนี้กอดอกกันเกือบทุกคนแล้วใครเสร็จแล้วให้เอามือกอดอกวางดินสอแล้วเอามือกอดอกนะคะโอ้โหกลุ่ม4น่ารักมากๆเลยค่ะไม่มีใครคุยเลยตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่2พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูจะไปในข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อความเขาบอกว่าภูผาไม่มีพ่อภูผาไม่มีแม่ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยจากที่เราอ่านถูกต้องไหมถ้าคิดว่าถูกต้องให้ทำเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องให้ทำเครื่องหมายกากบาทนะคะผิดนั่นเองใครเสร็จแล้วอย่าลืมวางดินสอแล้วกอดอกโอ้โหตอนนี้เด็กๆตั้งใจทำมากๆเลยนะคะโอ้โหกลุ่มที่4ไวมากๆเลยกลุ่มที่1ก็ไวมากๆเลยนะคะใครเสร็จแล้วให้วางดินสอแล้วกอดอกเลยข้อที่2นะคะลูกข้อที่2กลุ่มที่5เสร็จเรียงเอ่ยเสร็จแล้วต่อไปตอนนี้ยังถึงข้อที่เท่าไหร่เอง2เองไปกันต่อค่ะในข้อที่3ข้อที่3ข้อความบอกว่าพ่อให้ภูผามาหาใช่หรือเปล่าเอ่ยพ่อให้ภูผามาหาใครคิดว่าถูกต้องให้ทำเครื่องหมายถูกใครคิดว่าผิดให้ทำเครื่องหมายกากบาทผิดค่ะข้อที่3เลยใครเสร็จแล้วอย่าลืมวางดินสอแล้วกอดอกเลยนะคะลูกข้อที่3แล้วโอ้โหคุณครูสังเกตดีกว่าว่ากลุ่มไหนเนี่ยสามารถทำได้รวดเร็วและถูกต้องมีไหมเอ่ยต่อไปเอ๊ะมีใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมคะเลือกเลยนะลูกมีแค่ถูกหรือผิดนั่นเองไปกันต่อข้อที่4เลยค่ะฟังดีๆเลยใช้หูฟังดีๆเลยข้อที่4เขาบอกว่าแม่ให้ภูผามาหาใช่ไหมเอ่ยแม่ให้ภูผามาหาหรือเปล่าใครคิดว่าใช่ถูกต้องแล้วทำเครื่องหมายถูกเลยข้อที่4นะคะใครคิดว่าไม่ใช่ผิดแน่นอนเลยให้ทำเครื่องหมายกากบาทผิดค่ะข้อที่4ใครเสร็จแล้วอย่าลืมวางดินสอแล้วกอดอกโอ้โหกลุ่ม2ไวมากๆเลยค่ะเก่งมากเด็กๆปลายทางสามารถทำพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะข้อที่4แล้วโอ้โหกลุ่ม1ก็ไวมากๆเลยใครเสร็จแล้วอย่าลืมวางดินสอแล้วกอดอกค่ะเอาละค่ะข้อที่4คะข้อที่4คุณครูทวนอีก1ครั้งข้อที่4เขาพูดว่า
แม่ให้ภูผามาหา

ูกหรือว่าผิดแม่หรือเปล่าที่เป็นคนให้ภูผามาหาถูกหรือผิดคะยังไม่เฉลยนะคะให้เด็กๆเนี่ยตอบเองเพราะเด็กๆแน่นอนครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้ค่ะต่อไปถึงข้อที่5แล้วใช้หูฟังดีๆเลยข้อที่5เขาบอกว่าพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใช่ไหมพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใครคิดว่าถูกให้ทำเครื่องหมายถูกในข้อที่5ใครคิดว่าผิดให้ทำเครื่องหมายกากบาทผิดเลยค่ะส่วนใครเสร็จแล้วอย่าลืมวางดินสอแล้วกอดอกเลยโอ้โหกลุ่ม1กลุ่ม2ไวมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่5ไปแล้วเปิดหนังสือค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6ข้อที่6แล้วข้อที่6ข้อความสั้นๆนี้บอกว่าพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครคิดว่าถูกต้องให้ทำเครื่องหมายถูกเลยใครคิดว่าผิดให้ทำเครื่องหมายกากบาทค่ะใครเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปใครเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปเลยก่อนจะเริ่มในตอนที่2ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งสะบัดมือวางดินสอแล้วหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมาหาคุณครูค่ะมาดูกันเลยในตอนที่2มีกี่ข้อเอ่ย1 2 3ข้อ3ข้อนี้แต่ดูข้อที่1กับข้อที่2มีคำด้านบนมาให้เลือกค่ะลูกดูตัวอย่างข้อที่1พ่อจุดๆภูผามาหาพ่อรักหรือพ่อให้คะพ่อรักภูผามาหาหรือพ่อให้ภูผามาหาคะคิดว่าข้อไหนเอ่ยข้อ2คำว่าให้นั่นเองเด็กๆก็นำคำจากในกรอบสี่เหลี่ยมมาเติมได้เลยแล้วอาจจะทำสัญลักษณ์ก็ได้ว่าเราได้เลือกคำนี้ไปแล้วมาดูเราสามารถวงกลมแบบนี้ได้เลยลูกคำว่าให้เนี่ยได้เลือกไปแล้วแล้วดูข้อที่2เหลืออีก1คำภูผาจุดๆๆใบโบกใบบัวเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรใครคิดออกแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะแล้วข้อที่3เด็กๆดูจะมีกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนให้เลือกอยู่เลือกคำเก่งมากเลยหลายคนกำลังฝึกอ่านคำแล้วเพราะว่าคำทุกคำเราเรียนไปแล้วลูกเราอ่านได้นะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนอ่านได้ภูผาจุดๆๆได้จุดๆใบโบกใบบัวเก่งมากค่ะภูผาดูแลได้หรือว่าภูผาดีใจได้ลองดูอีกหนึ่งครั้งข้อที่3ลูกภูผาดูแลได้ดีใจหรือเปล่าดูดีๆภูผาดีใจหรือว่าภูผาดูแลฝึกอ่านด้วยตัวเองคำไหนคะคำไหนคะลูกคำนี้หนูเขียนไปแล้วพ่อให้ภูผามาหาคำนี้นะคะอ่านว่าอะไรรออะกอรักลองเลือกสิคะว่าต้องเติมตรงไหนเอ่ยใครเสร็จแล้ว

0: ใครเสร็จแล้วให้ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านไปก่อนระหว่างรอเพื่อนๆต่อไปภูผาดูแลหรือว่าภูผาดีใจมี2คำให้เลือกเติมมาดูเด็กๆดูข้อที่3ลูกข้อที่3เก่งมากค่ะข้อที่3จะมีช่องว่าง2ช่องใช่ไหมลูกช่องว่าง2ช่องแล้วมีคำ2คำให้เลือกภูผาดูแลหรือว่าภูผาดีใจ
1: ภ
0: ู
1: ผาด
0: ู
1: แล
0: ภูผาดูแลหรือภูผาดีใจได้จุดๆใบโบกใบบัวก็นำอีกคำหนึ่งมาเติมดูดีๆภูผาดูแลได้ดีใจหรือเปล่าเอ่ยลองดูอีกหนึ่งครั้ง
1: ได้ดูแลใบบกใบบัว
0: สระอีต้องอยู่ด้านบนพยัญชนะนะลูกสระอีเป็นหมวกใช่ไหมคะอยู่ข้างบนเลยสระไอไม้ม้วนต้องยาวขึ้นไปตัวโตขึ้นมานิดนึงเก่งมากค่ะค่ะเก่งมากจอจานหนูดูจอจานอีกหนึ่งครั้งลูกจอจานเขียนยังไงเอ่ยดูดีๆค่ะเก่งมากค่ะใช่ค่ะดูสระไอไม้ม้วนหัวจะอยู่ตรงไหนเอ่ยหัวนี่หัวอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ตัวเนี่ยขึ้นมาเลยเห็นไหมลูกใช่ค่ะใช่ต้องยาวขึ้นมาลูกยาวขึ้นมาอีกเอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วเหลืออีก2คำลูกภูผาดูแลหรือภูผาดีใจได้จุดๆใบโบกใบบัวดีมากแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่1และกลุ่มที่2ค่ะปรบมือเลยปรบมือหน่อยสามารถเก็บของได้ตามเวลาที่คุณครูกำหนดนั่นเองใครทำกิจกรรมไปแล้วอยากรู้บ้างว่าที่เราทำไปถูกต้องไหมเอาละค่ะมาดูกันเลยในตอนที่1จำได้ไหมเอ่ยต้องเลือกใส่เครื่องหมายถูกหรือว่ากากบาทผิดนั่นเองมาดูในข้อแรกภูผามีพ่อภูผามีแม่จากหนังสือที่เราอ่านเนี่ยถูกต้องไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าภูผาไม่มีพ่อภูผาไม่มีแม่ในเรื่องที่อ่านเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นแสดงว่าต้องทำเครื่องหมายกากบาทผิดเลยต่อไปในข้อที่3เขาบอกว่าพ่อให้ภูผามาหาใช่หรือไม่ใช่ลูก
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ใช
0: ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนให้ภูผามาหานั่นเองแล้วก็ข้อที่4เขาบอกว่าแม่ให้ภูผามาหาใช่หรือไม่ใช่ลูก
1: ไม่ใช
0: ่แม่หรือเปล่าเป็นคนให้ภูผามาหา
1: ไม่ใช
0: ่ใครคิดว่าใช่ใครคิดว่าไม่ใช่เป็นคำตอบที่ต้องเขียนเครื่องหมายผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนให้ภูผามาหาพ่อเก่งมากแล้วข้อที่5เขาบอกว่าพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่คำตอบนี้คือใช่ค่ะโอ้โห

0: ต้องหลายคนเลยและข้อสุดท้ายพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวถูกไหม
1: ถูก
0: หรือผิด
1: ถูก
0: เป็นคำตอบที่

0: และข้อที่2ง่ายแล้วค่ะเพราะคำว่าให้เป็นอย่างไรปิ้งใช้ไปแล้วภูผาจุดๆใบโบกใบบัวจะเหลือคำว่าอะไรคำว่ารักนั่นเองภูผารักใบโบกใบบัวใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ยังไม่จบเพราะมีข้อที่3ข้อที่3มีคำมาให้เลือกกี่คำ2คำแต่มีคำมาให้เติม2คำเช่นกันภูผาจุดๆได้จุดๆใบโบกใบบัวภูผาอะไรลูกภูผาอะไรนะภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกใบบัวปรบมือให้ตัวเองค่ะใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยขอให้ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะคะแล้วฝึกฝนสามารถกลับไปฝึกอ่านได้ไหมได้เลยหรือกลับบ้านไปกลับไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเลยว่าเนี่ยที่เราเรียนภาษาไทยมาแล้วก็อ่านเรื่องนี้ได้ด้วยนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้เอ๊ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูก
1: ภ
0: ู
1: ผา
0: ภูผานั่นเองภูผาพ่อเนี่ยเขาให้ภูผาทำอะไรเอ่ยดูแลใบโบกใบบัวแสดงว่าภูผาเป็นเด็กที่น่ารักไหม
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก น่ารักแล้วพ่อก็อนุญาตให้ภูผาดูแลใบโบกใบบัวด้วยนั่นเองเอ๊ะใครมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้พวกเราช่วยดูแลไหมคะช่วยดูแลเหมือนกันนั่นเองและต่อไปแสดงว่าภูผาเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีเขาเป็นลูกที่ดีด้วยเพราะว่าเขาช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลใบโบกใบบัวแล้วพวกเราล่ะคะอยู่ที่บ้านเราช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้างเอ่ย
1: ล
0: ้างจานถูบ้านซักผ้าโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยหรือว่าใครได้ทำหน้าที่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงนี่ไหมลูกโอ้โหก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่คุณพ่อคุณแม่ได้มอบหมายไว้แล้วถ้าหากเราช่วยเหลือพ่อแม่แสดงว่าเราเป็นลูกที่ดีนั่นเองค่ะต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องภูผายังไม่จบนะคะเพราะว่าครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องภูผา2นั่นเองสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่4ค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องภูผาซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเด็กๆคะสัญญาได้ไม่เอ่ยว่ากลับไปแล้วจะไปอ่านเรื่องภูผา
1: สัญญา
0: ใครสัญญาขอนิ้วก้อยเลยขอ2มือเลยเอามือลงค่ะหรือกลับไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะหรือใครบอกว่าโอ้หนูอยู่กับคุณยายอยู่กับคุณป้าค่ะอ่านให้คุณป้าหรือคุณยายฟังได้ไหมคะหรืออยู่กับพี่อ่านให้พี่ฟังได้ไหมคะได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นผู้ปกครองของเรานะคะลูกสามารถอ่านให้ฟังได้เลยใครทำได้ขอนิ้วโป้ง2มือเอามือลงค่ะเพราะอะไรเอ่ยคุณครูถึงให้พวกเราไปฝึกอ่านเราจะได้เรียนรู้แล้วจะไม่ลืมด้วยแล้วก็จะอ่านคำได้คล่องยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้ง

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือน

0: ให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะลูกปีที่1 นะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะเอรู้สึกว่าวันนี้เด็กๆเป็นอะไรกันคะลูกทำไมทำท่าแบบนี้กันร้อนถ้าร้อนงั้นเรามาอาบน้ำกันดีกว่าเอาทุกคนยืนมาอาบน้ำกันทำความสะอาดร่างกายกันหน่อยยังจำได้ใช่ไหมอ้าวพอเวลาเราจะอาบน้ำเราต้องทำไมลูกถอดเสื้อผ้าเสร็จหมดแล้วเอาสมมติถอดเสร็จแล้วค่ะลูกต่อไปเข้าห้องน้ำเราทำยังไงคะลูกตักน้ำลาดตัวเอาลาดค่ะลูกลาดให้คราบเหงื่อคลายออกไปต่อไปค่ะลูกเอาถูสบู่ถูสบู่ถูเอาถูซอกคอซอกหูถูด้วยค่ะให้เรียบร้อยเอาต่อไปเอาน้ำล้างตัวเอาล้างให้สะอาดเลยดูที่คาสบู่หมดยังค่าสบู่หมดยังคะลูก
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วอ่ะเช็ดตัวอ่ะเช็ดตัวเสร็จแล้วแต่งตัวค่ะใส่เสื้อผ้าซะใส่เสื้อใส่กางเกงคลายใส่เสร็จแล้วนางทีให้เรียบร้อยกอดอกเลยกลุ่มไหนเป็นที่1ตอนนี้ค่ะกลุ่มที่เป็นที่1คือกลุ่ม4นะคะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยเยี่ยมมากงานตอนนี้ทุกคนยืดตัวตรงเพื่อนปลายทางก็ยืดตัวตรงนะคะหันหน้ามาหาคุณนกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะลูกนะพออาบน้ำแล้วเราต้องสดชื่น

0: แล้วนะลูกนะมาดูกันค่ะว่าหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนะคะเด็กๆจะต้องอธิบายความหมายนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ที่สำคัญจะต้องแยกแยะได้นะคะว่าอันไหนคือเสื้อผ้าอันไหนคือเครื่องแต่งกายนะคะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วสองตาดูให้นักเรียนสังเกตของสองกลุ่มนะคะโดยใช้สายปากของเราในการสังเกตส่วนปากนั้นหูก็ทำไมลูกฟังอย่างเดียวนะคะพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งมีเสื้อแขนสั้นแล้วก็มีกางเกงนะคะสังเกตนะใช้ตาดูนะมีเสื้อแขนสั้นแล้วก็เป็นกางเกงเสื้อแขนสั้นแบบนี้เราเรียกว่าเสื้อยืดด้วยนะคะเห็นชัดเจนกันไหมเห็นพร้อมจะไปดูกลุ่มที่สองยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่สองจะเป็นรองเท้าแล้วก็เข็มขัดนะคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นอะไรนะเสื้อแล้วก็กางเกงกลุ่มที่สองเป็นรองเท้าแล้วก็เข็มขัดคำถามมีอยู่ว่าสิ่งของสองกลุ่มนี้นะคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตอบว่าแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งตอบเสียงดังแบบนี้นะคุณครูนกทำไมลูกอยากถามเป็นลายบุคคลจังเลยเอามีภาพให้อีกหนึ่งรอบนะคะให้เห็นอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนคะมาดูสิ่งของสองกลุ่มนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงนักเรียนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันคะลูกเหมือนแตกต่างโอ้ไม่เป็นไรค่ะเพราะความคิดเราทำไมลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนเพื่อนก็ได้ไหนใครว่าเหมือนกันเหมือนกันแล้วหนูสามารถตอบได้ไหมคะลูกว่าเหมือนกันอย่างไรตอบได้ไหมคะลูกตอบได้ไหมคะลูกตอบได้อันไหนให้ไมค์เพื่อนหน่อยคะลูกเอ๊ะมันเหมือนกันยังไงนะเหมือนกันยังไงคะลูก
2: ชุดเอาไว้ใส่
0: ชุดเอาไว้ใส่
2: กางเกงเอาไว้ใส่กับเข็มขัด
0: กางเกงเอาไว้ใส่กับเข็มขัด
2: รองเท้าเอาไว้ใส
0: ่อ๋อเหมือนกันตรงที่มันเอาไว้ใส่ใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วไหนใครว่าแตกต่างกันคะลูกอ้าวไอดีต่างกันยังไงคะลูก
3: เสื้อเอาไว้ใส่
0: เสื้อเอาไว้ใส
3: ่รองเท้าเอาไว้ใส่
0: รองเท้าเอาไว้ใส่
3: เข็มขัดเอาไว้ใส่กับกางเกง
0: เข็มขัดเอาไว้ใส่กับกางเกงอ้าวกลุ่มไหนอีกเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะเสื้อก็เอาไว้ใส่เข็มขัดก็เอาไว้ใส่มันต่างกันเนาะอ้าวมากลุ่ม4ค่ะ
4: รองเท้าเอาไว้ใส่ค่ะเสื้อเอาไว้ใส่เหมือนกันค่ะ
0: มีคำตอบที่แตกต่างกว่านี้อีกไหมอ้าวมีอีก1คนนะคะ
5: เสื้อเอาไว้ใส่กางเกงเอาไว้ใส่กับเข็มขัดรองเท้าเอาไว้ใส่เดินออกนอกบ้าน
0: เอาไว้ใส่ออกนอกบ้านแล้วของสองสิ่งนี้เหมือนหรือต่างกันคะลูก
5: แตกต่าง
0: แตกต่างกันนะคะอ้าวเยี่ยมมากค่ะตอนนี้มีทั้งคำตอบทำไมลูกที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันแต่เด็กๆยังคงสับสนอยู่ว่าเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนคนที่บอกว่าเหมือนกันเธอบอกว่าเสื้อก็เอาไว้ใส่เข็มขัดก็เอาไว้ใส่แล้วมันต่างกันตรงไหนใช่ไหมลูกใช่แต่จริงๆแล้วคำตอบทุกคนถูกหมดแต่ถูกไม่ที่สุดนะคะคือของสองสิ่งนี้แตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมลูกแตกต่างตรงจำพวกคือมีหนึ่งเป็นเสื้อผ้าอีกหนึ่งคือเครื่องแต่งกายแต่เหมือนกันตรงที่บอกว่า เอาไว้ใส่นะคะแสดงว่าคำตอบของทุกคนนั้นทำไมลูกก็ถูกนะคะอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะลูกเก่งมากที่กล้าแสดงความคิดเห็นนะคะเอาทีนี้มาดูกันค่ะเรามี2หัวข้อคือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตรงที่เราบอกว่ามันแตกต่างกันนะคะแล้วถ้าเกิดนักเรียนทราบแล้วว่าฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้าฝั่งนี้เป็นเครื่องแต่งกายแล้วคุณครูก็บอกอีกว่ามันแตกต่างกันนักเรียนจะแยกออกรู้ไหมคะว่าอะไรเราเรียกเสื้อผ้าอะไรเราเรียกเครื่องแต่งกายแยกออกไหมลูกแยกออกไหมคะยังไม่ออกใช่ไหมงั้นเราไปศึกษาหาความรู้กันค่ะความหมายของเสื้อผ้ามีใครรู้บ้างว่าเสื้อผ้าคืออะไรรู้ไหมลูกอ้าวกลุ่มหนึ่งเลยค่ะลูกเสื้อผ้าคืออะไรคะลูก
6: ที่เอาไปให้เราใส
0: ่ที่เอาไว้ให้เราได้สวมใส่แล้ววันนี้หนูใส่เสื้อผ้าอะไรมาบ้างคะลูก
6: ชุดพละ
0: ใช่ชุดพละไหนยืนขึ้นนิดหนึ่งค่ะลูกในชุดพละของเราจะมีเสื้อสี
6: เหลือง
0: กางเกงวอร์มใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากค่ะเสื้อผ้านะคะก็คือสิ่งที่เราใช้สวมใส่ค่ะเพื่อปกปิดร่างกายจริงไหมลูกจริงเด็กๆใส่ชุดพละในวันนี้ก็จะมีเสื้อโปโลสีเหลืองแล้วก็กางเกงวอร์มซึ่งเพื่อนๆปลายทางของเราวันนี้อาจจะใส่ชุดนักเรียนก็ได้หรืออาจจะใส่ชุดพละเหมือนเพื่อนต้นทางก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะว่าเสื้อผ้าที่ครูนำมามีชุดอะไรกันบ้างเอ๊ชุดนี้น่าจะใส่ไปไหนดีคะเด็กๆใส่ไปเที่ยวนะคะแล้วชุดนี้ล่ะของผู้ชายบ้างเอาไปเที่ยวได้เหมือนกันหรืออาจจะทำไมลูกคุณพ่อคุณแม่พาไปงานเลี้ยงงานมงคลสมรสก็ได้ใช่ไหมคะแล้วชุดแบบนี้ล่ะคะใส่อยู่บ้านแบบนี้ออกไปเที่ยวได้ไหมได้นะคะโอ้ตาผู้ชายบ้างชุดนี้ไปไหนดีคะไปเล่นกีฬาไปเล่นบอลหรือจะใส่อยู่บ้านได้ไหมลูกได้นะคะนี่คือเสื้อผ้าหมดเลยคือใช้ใส่ปกปิดร่างกายเห็นไหมคะพอเราแต่งตัวแล้วร่างกายเราก็ทำไมลูกไม่โปแล้วนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะเครื่องแต่งกายเมื่อกี้นี้คุณครูมีตัวอย่างเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างนะมีรองเท้าแล้วก็เข็มขัดนักเรียนคิดว่าเครื่องแต่งกายคืออะไรคะเอามาที่กลุ่มหนึ่งอีกแล้วค่ะ
7: คนเด
0: ิมอีกแล้วแสดงว่าทำไมลูกเพื่อนอยากจะตอบยินดีเลยค่ะลูก
8: เราจะได้สวย
0: เครื่องแต่งกายเราจะได้สวยเป็นคำตอบที่ดีมากเลยค่ะมีใครอยากเสริมไหมลูกคิดว่าเครื่องแต่งกายคืออะไรนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างมาให้เพิ่มค่ะขอเชิญหน่อยค่ะลูกยังไม่บอกนะคะว่าเครื่องแต่งกายคืออะไรนี่เครื่องแต่งกายตอนนี้มีอะไรเพิ่มคะสำหรับเพื่อนเราม ีต่างหูแล้วก็มีสร้อยคอแสดงว่านักเรียนรู้จักแล้วว่าต่างหูกับสร้อยคอเป็นอะไรคะลูก
9: เ
0: ป็นเครื่องแต่งกายแล้วเครื่องแต่งกายคืออะไรอะคะใส่แล้วจะได้สวยขึ้นแต่ใส่แล้วจะได้หล่อแล้วผู้ชายไปใส่ต่างหูกับสร้อยแบบนี้ได้ไหมลูก
9: ไม่
0: ได้ใช่ไหมคะเอนอกจากต่างหูและสร้อยมีอะไรอีกไหมเนาะในเพื่อนเราในหมุนในคะลูกหมุนเพื่อนเราใส่มงกุฎอยู่เหรอลูกเอทำไมคุณครูไม่เห็นก็มีต่างหูและสร้อยคอมีอะไรคะลูกมีอะไรคะลูกมีโบมีกิฟต์ติดผมเห็นไหมหมดหรือยังยังไม่หมด
9: ช
0: ุดเป็นอะไรนะเมื่อกี้นี้ชุดเป็นเสื้อผ้าโอ้โหเด็กปลายทางเก่งมากค่ะเสื้อกับกางเกงเป็นอะไรลูกเป็นเสื้อผ้าเห็นไหมคะว่าเพื่อนเรามีอะไรเพิ่มเห็นอะไรเพิ่มไหมคะถุงเท้าถุงเท้าเป็นอะไรคะลูกเป็นเครื่องแต่งกาย ตอนนี้นะคะเรามาสรุปกันสิคะว่าเครื่องแต่งกายที่

0: เพื่อนเราใส่มีอะไรบ้างคะลูกมีมีมีเอ๊มีอะไรอีกนะ
1: เสื
0: ้อกับกางเกงเป็นอะไรนะเป็นเสื้อผ้าแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องแต่งกายก็จะมีโบมีต่างหูมีสร้อยคอแล้วก็ลงไปมีอะไรนะคะถุงเท้าค่ะตอนนี้ต่างๆมีเครื่องแต่งกายกี่อย่างคะลูกกี่อย่างคะสี่สี่ย้ายมีโบมีต่างหูมีสร้อยแล้วก็มีถุงเท้านะคะเยี่ยมมากเลยค่ะส่วนเสื้อกับกางเกงเป็นอะไรลูกเป็นเสื้อผ้าค่ะขอบคุณค่ะลูกอ่ะขอบคุณมากค่ะเอางั้นทีนี้มาดูความหมายกันค่ะว่าเครื่องแต่งกายคืออะไรนะคะเครื่องแต่งกายก็คือสิ่งที่เราใช้สวมใส่ค่ะเพื่อความสวยงามให้เราทำไมลูกให้เราสวยแล้วหล่อขึ้นและผู้ชายจะมีเครื่องแต่งกายอะไรลูกที่ใส่แล้วจะหล่อขึ้นหมวก
1: แว
0: ่น
1: กระเป๋าม
0: ีอะไรอีกลูกมี
1: นาฬ
0: ิ
1: กาม
0: ีนาฬิกาโอ้โหเก่งมากค่ะเอาทีนี้ไปดูกันค่ะกางเกงขายาวเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรลูกเป็นเสื้อผ้าเอาอีกหนึ่งรอบเสื้อผ้าคือเสื้อแล้วก็กางเกงไม่ว่าจะเป็นกระโปรงนะคะที่ใช้ปกปิดร่างกายเราเรียกว่าเสื้อผ้าส่วนเครื่องแต่งกายคืออะไรลูกสิ่งที่เราสวมใส่เพิ่มเติมนอกจากเสื้อกับกางเกงกับกระโปรงแล้วทำให้เราดูทำไมลูกดูสวยขึ้นอย่างเมื่อกี้นี้มีต่างหูมีสร้อยมีโบมีถุงเท้านะลูกนะของครูมีหมวกหมวกแบบนี้เป็นของผู้หญิงผู้ชายคะลูกผู้หญิงแล้วหมวกแบบนี้ล่ะหมวกแก๊ปเป็นของผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ไหมก็ยังใส่ได้อยู่นะคะแล้วแว่นตานะคะพอเวลาเราไปเจอแสงแดดเราก็ใส่แว่นกันแดดนะคะอันนี้เป็นกิฟต์เอ๊มีอะไรอีกนะ
1: แหวน
0: สร้อยคอพอเห็นตัวอย่างแล้วพอแยกออกยังคะว่าเสื้อผ้ามีอะไรบ้างเสื้อผ้ามีอะไรบ้างคะลูกมีชุดที่เราสวมใส่ที่ปกปิดร่างกายแล้วเครื่องแต่งกายล่ะลูก
1: มีรองเท
0: ้
1: าม
0: ีรองเท้ามีตัวอย่างที่ครูให้เอ๊ะใครนึกได้บ้างที่ไม่ใช่คุณครูยกตัวอย่างให้นอกเหนือนี้นอกเหนือจากตรงนี้มีอีกไหมลูกเครื่องแต่งกาย
1: หมวก
0: หมวกมีแล้วเข็มขัดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนน้อยมีอะไรอีกไหม
1: ต
0: ่
1: างห
0: ู
1: กระเป๋า
0: ต่างหูอ่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ
1: กระเป
0: ๋
1: าช
0: ุ
1: ด
0: ชุดเป็นอะไรลูกชุดเป็นเสื้อผ้า
1: ต่างห
0: ู
1: จริง
0: จริงอ้าวพอดีกว่าตอนนี้สังเกตง่ายๆคือเครื่องแต่งกายจะเป็นสิ่งที่เราทำไมลูกใส่เสริมขึ้นมาทำให้เราดูทำไมลูกดูสวยขึ้นแต่เสื้อผ้าคือสิ่งที่เราใส่แล้วทำไมคะปกปิดร่างกายนะลูกนะเพื่อไม่ให้เราทำไมลูกโป้นะลูกนะอ้าวทีนี้มาดูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูสิ่งของแล้วก็เรียกให้ถูกซิว่าสิ่งของที่ครูนำมานั้นเรียกว่าอะไรแล้วใช้ยังไงนะคะค่ะตอนนี้นะคะมาดูว่าในกล่องนี้นะคะคืออะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยของสิ่งนี้ใส่ไปในกล่องไม่ได้อันนี้เราเรียกว่าอะไรลูก
1: หม
0: วกแล้วหมวกใช้ยังไงคะใส่ที่ไหนคะใส่ที่ศีรษะของเราแบบนี้ใช่ไหมใช่แสดงว่าใช้เป็นไหนขอผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะลูกมาตรงนี้หน่อยค่ะลูกผู้ชายก่อนนะเอหมวกแบบนี้ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหมมีโบด้วยใส่ไหมไม่ใส่ดีกว่านะคะเอ้างั้นเดี๋ยวคุณครูหยิบของสิ่งนี้มาให้เพื่อนเราดีกว่านี่คืออะไร
1: ม
0: ั่วอ้าวน่าจะเหมาะสำหรับนี่ไหมคะรอไหม
1: รอ
0: ใช้ใส่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่งั้นเวลาที่เด็กๆนำหมวกมานักเรียนจะต้องทำไมลูกใส่แบบนี้นะคะไม่นำมาถือเล่นนะคะหรือเหวี่ยงเล่นเอายืนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหยิบสิ่งของต่อไป นี่คืออะไรคืออะไรคะลูก
1: เข
0: ็
1: มข
0: ั
1: ด
0: เข็มขัดเหรอเป็นสายใช่ไหมคะนี่สายเอี๊ยมเอาไว้ใส่แล้วทำไมลูกหล่อขึ้นเลยเอาเสื้อใส่ในกางเกงนิดนึงเดี๋ยวครูจะใส่ให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวแอบก่อนเวลาเราแต่งตัวเราต้องแต่งในที่มิดชิดนะลูกอย่าให้ใครเห็นติดได้ไหมคะโอ้อยู่นี่นี่อ้าวหลุดแล้วใจเย็นๆอ้าวนี่เธอมาตรงนี้หน่อยหล่อขึ้นไหมลูกแต่ถ้าจะให้หล่อมากกว่านี้จะต้องไม่ใช่ชุดอะไรลูกต้องไม่ใช่ชุดนักเรียนจะต้องเป็นชุดที่ทำไมลูกเราใส่อยู่บ้านใช่ไหมคะเป็นเสื้อยืดกางเกงอย่างเงี้ยหล่อเลยใช่ไหมคะอุ้ยหมวกใบใหญ่ไปใช่ไหมลูกหมดหรือยังหน้าของผู้ชายแล้วอย่างนี้ล่ะคะลูกเรียกว่าอะไรคะ
1: สร้อยคอ
0: เรียกว่าสร้อยคอของใครคะของผู้หญิงแล้วเป็นของใครในห้องนี้คะ
1: ของฟรี
0: มานี่เลยค่ะลูกมานายมาใส่ให้ดูหน่อยลูกฟินิกมาทางนี้เลยค่ะลูกนายใส่ยังไงคะลูกของหนูเรามาดูนะคะว่าสร้อยคอเขาใส่กันยังไงแกออกไหมคะแล้วทำไมคะลูกใส่ไปที่ด้านหลังเห็นไหมคะว่าสังเกตของเพื่อนเราเพื่อนเราก็มีโบเรียกว่าเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายคะเครื่องแต่งกายใส่ได้ไหมคะลูกเรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมคะสร้อยคอก็ต้องใส่ไว้ที่คอนะคะเดี๋ยวหาต่อค่ะเตรียมนะลูกระวังแสบตานะนี่ค่ะคืออะไรคะคืออะไรกำไลเอาไว้ใส่ที่ไหนคะใส่ที
1: ่
0: ข้อมือไหนขอข้อมือหน่อยลูกข้างนี้นี่ไม้สวยเลยอันนี้เป็นของผู้ใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวมีอีกค่ะแล้วแบบนี้ล่ะของผู้หญิงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคะปีนปากผมส่วนใหญ่เราจะเห็นใครใส่ลูกคนที่ผูกผมแล้วก็ก้าวผมใช่ไหมคะใส่ให้ทำไมลูกให้ผมเราสวยเพื่อนเราทำไมลูกไม่สามารถใส่ได้ก็จะใส่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแบบนี้เป็นปีนปากผมมีอะไรอีกนะ
1: ในไ
0: ทยใส่ที่ไหนคะใส่ที่ตรงคอไปใส่ที่คอผู้ชายก่อนเนาะนี่ใส่เนคไทแล้วก็ต้องลูดด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เอาหมวกถอดออกก่อนนะหมวกถอดออกแล้วแม่จะแต่งตัวซะหน่อยนี่เป็นไงลูกใส่เนคไทเท่ขึ้นมาเลยขึ้นมาข้างบนดีกว่าลูกจะได้เหมือนเพื่อนผู้หญิงแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะมีอะไรให้เพื่อนเราอีก
1: โบ
0: ของผู้หญิงให้ผู้หญิงติดเยอะเลยนะเนี่ยคนเนี้ยต่อไปนี่อะไรคะนี่อะไรคะลูก
1: เข
0: ็
1: มข
0: ัดใส่ตรงไหนคะเข็มขัดใส่ตรงไหนลูกใส่ที่กางเกงนะคะก็คือคาดกางเกงไว้นะคะก็คือเอาเสื้อใส่ในกางเกงแล้วก็คาดไว้ที่กางเกงแบบนี้ใช่ไหมคะหรือใส่กระโปรงแล้วก็คาดเข็มขัดนะคะสวมใส่เข็มขัดให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะที่ครูยกตัวอย่างทั้งหมดนี่เป็นอะไรลูกเป็นเครื่องแต่งกายไม่มีเสื้อผ้าเลยอ่ะใครมีเสื้อผ้าบ้างคะโอ้ไหนมาเลยคะลูกนี่เสื้อ

0: พามาแล้วแอบอยู่นี่นี่เองอ้าวเธอมาตรงนี้นิดนึงยืนขึ้นมาเลยค่ะลูกจริงๆแล้วเพื่อนเราก็ทำไมลูกสวมใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะก็คือเสื้อพละนี่ไงก็คือเสื้อผ้ากางเกงนะคะแต่เพื่อนเราเสริมมาอีกค่ะเอ๊ะอันนี้คือชุดอะไรลูกชุดอะไรคะชุดพละหรือชุดกีฬาสีของโรงเรียนเรานะคะอันนี้ก็เป็นชุดเดรสหรือชุดกระโปรงอันนี้ก็คือเสื้อผ้าทีนี้เด็กๆแยกออกอย่างเขาว่าอะไรคือเสื้อผ้าและอะไรคือเครื่องแต่งกายแยกออกไหมลูกอ่ะถือไว้เลยค่ะแยกออกไหมคะเสื้อผ้าคืออะไรคะลูกขออีกหนึ่งรอบคือชุดที่เราสวมใส่แล้วเครื่องแต่งกายล่ะคะลูกคืออุปกรณ์เสริมที่ทำให้เราทำไมคะหล่อแล้วก็สวยขึ้นแต่บางครั้งการที่เราสวมใส่เครื่องแต่งกายเราก็ต้องดูด้วยว่าเราใส่แค่พอประมาณถ้าเราใส่ทุกอย่างหมดไม่ว่าจะเป็นต่างหูอ้าวต่างหูก็สร้อยมาด้วยค่ะลูกถ้าเราใส่ทุกอย่างในคนเดียวหมดทุกอย่างเลยมันจะทำไมลูกมันจะดูเยอะเกินไปหนูมาทางนี้ค่ะลูกมันจะดูเยอะเกินไปอย่างสมมติว่าคนนี้ใส่ต่างหูใส่สร้อยแล้วมาใส่โบด้วยใส่กำไรด้วยใส่สร้อยเส้นนี้คือถ้าใส่หลายๆอย่างแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกมันจะทำไมคะเยอะเกินไปแล้วจะดูทำไมลูกดูเกินงามแล้วมันก็ทำไมคะมองดูลุงลางเกินไปฉะนั้นอาจจะใส่แค่พอประมาณอย่างเช่นเด็กๆมาโรงเรียนนักเรียนก็เสริมด้วยโทษนะคะลูกเสริมด้วยโบสีน้ำเงินแค่นี้ก็ดูสวยแล้วใส่สร้อยมาเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมใส่กำไรมาแบบนี้ด้วยเหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นักเรียนมีกิจกรรมใส่ชุดไทยเป็นนางรำนักเรียนก็สามารถที่จะเอาไหมลูกใส่ได้เต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างหูเป็นสร้อยหรือเป็นปิ่นปักผมนะคะขอบคุณเด็กๆมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวถอดก่อนเอานั่งที่ได้เลยนะคะมาถึงตอนนี้นะคะคุณครูอยากรู้ว่าประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างใครจะบอกคุณครูได้ไหมคะข้อหนึ่งคนโอ้โหตอนนี้เพื่อนปลายทางของเรายกมือกันเต็มเลยนะคะสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะแล้วเพื่อนต้นทางล่ะคะข้อหนึ่งคนหนึ่งข้อก็ยังดีค่ะได้ไหมลูกประโยชน์ของเสื้อผ้าเราใส่เสื้อผ้าทำไมนะใส่ทำไมคะลูกอ้าวไอดีค่ะลูกใส่เสื้อผ้าทำไมคะไอดี
1: เอาไว้ปิดร่างกาย
0: เอาไว้ปกปิดร่างกายเยี่ยมมากเลยค่ะประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเด็กๆคือ1เลยค่ะช่วยปกปิดร่างกายนะคะ2ทำให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะ3ทำให้ผู้สวมใส่นั้นทำไมลูกมั่นใจนะเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วเรามั่นใจไหมลูก4ค่ะตกแต่งร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าให้สวยงามเวลาเราใส่สร้อยหรือใส่กำไรใส่เข็มกลัดแล้วทำไมลูกทำให้เราดูสวยดูหล่อขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นด้วยแต่อย่าลืมนะคะอย่างที่คุณนกบอกไว้ว่าคืออย่าใส่จนเยอะจนเกินไปนะคะอาจจะใส่ชิ้น2ชิ้นนะคะให้พองามนะลูกนะตอนนี้ค่ะถึงงานของเด็กๆแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกรูปภาพเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายด้วยนะคะแล้วก็กำกับดูแลนะคะให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะให้ระบายสีเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายซึ่งเด็กแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะคะในห้องนี้จะได้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้เสื้อผ้าหรือบางคนอาจจะได้เครื่องแต่งกายเมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้นำผลงานค่ะมาติดหน้าชั้นเรียนว่าเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายนะคะโดยฝั่งทางด้านครูนกนะคะถ้าใครได้เครื่องแต่งกายนักเรียนก็ทำไมลูกนำรูปภาพเครื่องแต่งกายมาติดทางด้านนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครได้เสื้อผ้านะคะให้เด็กๆนั้นนำมาติดทางด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะนี่นะคะสองฝั่งเลยนะคะแบบนี้ใครจะได้เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายยังไม่รู้นะคะตรงนี้มีรูปภาพอยู่ซึ่งรูปภาพในนี้นะคะไม่ซ้ำกันอย่างแน่นอนชื่ออาจจะซ้ำแต่รูปไม่ซ้ำนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรนะสร้อยคอเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายโอ้โหเก่งจังเลยเดี๋ยวคุณครูขออีกหนึ่งอันว้าวนี่คืออะไรคะ เสื้อกันหนาวใช่ไหมเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายคะเด็กๆโอ้โหถ้าตอบได้แบบนี้แสดงว่าทุกคนต้องทำกิจกรรมได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำรูปภาพไปแจกให้เด็กๆนะคะใครได้แล้วสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วรีบนำมาติดให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมไหมรับไปเลยค่ะกลุ่มนี้มีกี่คนครบไหมคะลูกครบยังคะครบไหมอยากเปลี่ยนไหมคะลูกอุ้ยครบยังคะลูกส่งให้เพื่อนด้วยค่ะส่งให้เพื่อนด้วยหนูจะเอาวันไหนคะลูกหนูเอาวันนี้ได้ไหมลงมือเลยค่ะใครระบายสีเสร็จแล้วสามารถนำมาติดแต่ก่อนติดนะคะต้องให้คุณครูดูก่อนนะว่าเป็นของใครแล้วอย่าลืมเขียนเลขที่บัตรภาพที่ตัวเองได้ไปด้วยนะคะ ID เลขที่เท่าไหร่คะลูก4เลขที่4 ID ก็เขียนเลข4ไว้ด้วยลูกคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกนะคะเขียนเลขที่ตัวเองลงไปด้วยนะคะเขียนด้านหน้าเลยค่ะลูกด้านหน้าเลยเขียนเลขที่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูซิว่าเด็กๆนั้นสามารถแยกแยะได้ไหมตอนนี้ใครได้เครื่องแต่งกายยกมือขึ้นเลยค่ะอ้าวกลุ่มหนึ่งค่ะใครได้เครื่องแต่งกายไหนลองมาดูซิว่าถูกไหมนำมาติดเลยค่ะตามด้วยกลุ่มสองนะลูกมากลุ่มหนึ่งติดเองเลยค่ะลูกเขียนเลขที่แล้วนะคะไหนดูสิคะถูกไหมอ้าวถูกค่ะกลุ่มสองมาได้เลยค่ะระบายสีไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะลูกเดี๋ยวนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะได้อะไรคะลูกเขาเรียกว่าผ้าพันคอได้หมวกหนูได้กระโปรงกระโปรงเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรคะลูกเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวรอนะคะลูกนะเดี๋ยวกระโปรงเป็นเสื้อผ้านะลูกนะหนูได้เสื้อเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวค่อยออกมานะคะลูกนะต่อไปค่ะกลุ่ม3ใครได้เครื่องแต่งกายมีไหมคะลูกมีออกมาเลยค่ะกลุ่ม4ค่ะตามมาได้เลยค่ะใจเย็นๆค่อยๆเดินมาหนูได้อะไรคะอ้าวได้กิฟต์ใช่ค่ะเครื่องแต่งกายคือหมวกของหนูคือหมวกค่ะของหนูคือแว่นตาแล้วของหนูคืออะไรคะลูกเน็ตไทค่ะกลุ่ม5มาได้เลยค่ะของหนูคืออะไรคะลูกต่างหูเครื่องแต่งกายมาก่อนเลยค่ะมาหนูได้อะไรคะลูกเข็มขัดถูกต้องของหนูแล้วคะลูกเน็ตไทอ้าวรับตัวติดไปเลยค่ะของหนูได้รองเท้าเก่งมากค่ะตอนนี้เครื่องแต่งกายหมดแล้วใช่ไหมสามารถติดสูงๆได้ถึงไหมคะลูกเก่งมากค่ะอ้าวเราจะไปเสื้อผ้าแล้วนะคะกลุ่ม5ค่ะใครได้เสื้อผ้าเชิญเลยค่ะไหนได้เลยคะได้เสื้อกลุ่ม4ตามมาเลยค่ะกลุ่ม3มาเลยค่ะตามด้วยกลุ่ม2ค่ะตามด้วยกลุ่มหนึ่งค่ะค่อยๆเดินค่ะลูกอ้าวหลวงลูกกลุ่มหนึ่งมีไหมคะลูกอ้าวเรามาตรวจกันนะคะว่าเพื่อนๆของเราถูกไหมในฝั่งที่เป็นเสื้อผ้าช่วยกันดูเราเอาแถวบนก่อนถูกไหมคะ
1: ถูก
0: แถวที่สอง
1: ถ
0: ูกแถวที่สาม
1: ถูก
0: แสดงว่าใครที่ได้เสื้อผ้าถูกหมดเลยเก่งมากค่ะต่อไปเราจะไปดูเครื่องแต่งกายบ้างว่ามีใครหลงบ้างไหมนะนี่เครื่องแต่งกายแถวบนมีอะไรบ้างคะลูก
1: เน็ตไท
0: แห
1: วน
0: สร้อยแหวนรองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายใช่ไหมใช่ไหมคะลูกใช่เยี่ยมมากค่ะต่อไปแถวที่สองมี
1: รองเท้า
0: ผ้าพันคอแล้วก็เน็ตไทนี่ก็คือเครื่องแต่งกายเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปแถวสามมี
1: หมวก

0: ต่างหูก็เป็นเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะแถวสุดท้ายมีอะไรบ้างลูก
1: บว
0: กแล้วก็บวกแล้วก็แสดง

0: อันที่2ค่ะเรื่องรู้จักเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะโดยให้นักเรียนนั้นจับคู่ภาพนะคะกับประโยคให้สัมพันธ์กันภาพแรกค่ะเป็นอะไรลูกเป็นเสื้อภาพที่2เป็นภาพที่3หมวกนะคะอ้าวแล้วมาดูประโยคบ้างประโยคแรกอ่านว่ากิฟติดผมประโยคที่2เสื้อแขนยาวประโยคที่3หมวกประโยคที่4กระโปรงเอ๊ะน่าจะโยงเส้นกันได้ไหมคะลูกการบ้านครูยากไหมคะไม่ยากนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเสื้อผ้านะคะคือสิ่งที่เราใช้สวมใส่ค่ะเพื่อปกปิดร่างกายของเรานะคะส่วนเครื่องแต่งกายนั้นคือสิ่งที่เราใช้ใส่หรือสวมใส่เพื่อความสวยงามให้กับเรานั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะแต่งกายด้วยตนเองให้เด็กๆนั้นนะคะเตรียมใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่3มานะคะเรื่องแต่งกายด้วยตนเองนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.eltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทำคำเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่า

0: ็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัว เท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า

1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้อง

0: ที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆละพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
1: พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้า
5: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละ

0: โดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองนะที่ที่ฉันไปกับพ่อนะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถโหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่สายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคอเคลียร์เจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูลังผลาญก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกลอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะเพราะบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ๊ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นเพราะบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์เงี้ยเช่นร้องเสียงดังเงี้ยหรือเวลา
ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแล้วคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
2: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยุผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึฮึต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ย

0: ดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
1: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
2: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสวยล่ำประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
2: คือท่านมีความสามารถทางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจากสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ในประเทศยังไปทั่วโลกนะครับในเรื่องผู้ต้องหาหญิงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาเป็นโครงการที่จากที่ผมเห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มโครงการเนี่ยเวลามีปัญหากับประเทศนะครับอย่างพวกน้ำท่วมอะไรแบบนี้โครงการของท่านก็จะไปถึงเลยแล้วก็ไปถึงไวพอส่วนราชการอีกผมเดินทางมาจากจังหวัดประจวบนะครับพอทราบข่าวก็ช่วงแรกๆก็เสียดายมากเลยแล้วก็วันนี้พอมีว่างภารกิจก็รีบมาเลยนะครับก็เป็นการได้เข้ามากราบท่านเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8:15 น.ถึง9:15 น. 11:00 น.ถึง13:15 น. 15:00 น.ถึง16:00 น. 17:30 น. ถึง18:30 น. และ19:30 น. ถึง20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา20:00 น.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการดูและประชาชนให้เป็นไปอย่างความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติ
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดียาเสพติดที่ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะมีอาชีพนะคะรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเกิดความสงสัยเนี่ยพัสดุที่ได้รับว่าจ้างก็คือมีน้ำหนักเนี่ยผิดปกตินะคะก็คือมีน้ำหนักมากนั่นเองทีนี้เมื่อไปตรวจสอบก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกก่อนที่จะเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะล่าสุดก็สามารถที่จะจับเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินค่าจ้างซุกซ่อนไอซ์ไปญี่ปุ่นได้แล้วค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบสิ่งของที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนางสาวเอนามสมมุตินะคะหลังจากที่พบความผิดปกติก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมาในส่วนของกระปุกมะขามเปียกเนี่ยนะคะก็ไปพบค่ะเนี่ยแหละค่ะไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกน้ำหนักกว่า2 กิโลกรัมด้วยกันค่ะทีนี้ที่มาที่ไปสำหรับคดีนี้นะคะถ้าย้อนไปดูเรื่องของไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมขณะที่นางสาวเออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ชื่อว่าชยามินพายได้ติดต่อว่าจ้างหิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นค่ะ4กรกฎาคมบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้ามาส่งไว้ที่คอนโดของนางสาวเอย่านถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ6กรกฎาคมนะคะนางสาวเอเดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น7กรกฎาคมค่ะนางสาวเอได้นำสินค้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเนี่ย6กระปุกนะคะรวมถึงมีสินค้าอื่นๆรวมถึง12รายการจากนั้นก็ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกแล้วก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันมากเกินผิดปกติทีนี้พอเปิดดูค่ะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมะขามเปียกนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไปพบวัตถุของแข็งสีขาวค่ะตัวเองก็เลย เก็บวัตถุดังกล่าวนั้นใส่ไว้ในกระปุกเหมือนเดิมแล้วก็ยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้คอนโดและหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่นํากล่องเหล่านั้นไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะต่อมาค่ะวันที่11กรกฎาคมได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย13กรกฎาคมนางสาวเอเดินทางไปแจ้งกับตํารวจให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวค่ะแล้วก็พบว่าภายในขวดหลุมมะขามเปียกทั้ง6กระปุกนั้นไปพบไอซ์ค่ะน้ำหนักรวมประมาณ 2.059 กิโลกรัมจึงยึดสิ่งของดังกล่าวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะวันนี้ในเช่นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.บางยี่ขันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายสมพงษ์ชาวปทุมธานีได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาสอบปากคำค่ะ
0: ส่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิต33คนครับทั้งหมดนั้นทราบอัตลักษณ์แล้วและยังมีเคสสีแดงที่รักษาตัวอยู่ใน ICU อีก14คนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าข้อมูลจากนิติวินติเวชนะครับที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางนิติเวชนั้นก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนั้นมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนอกจากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการความประมาทเดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด30/100ต่อมาก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจพฤติการดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่ซึ่งจนถึงณขณะนี้ค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า30คนขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกว่า4,200,000บาทในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งการเยียวยาครั้งนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยจะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหายจำนวน14คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทขณะเดียวกันในภาคเอกชนอย่างมูลนิธิป่อเต็กตึงจะตั้งจุดประสานงานแล้วก็รับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาณบริเวณฝ่ายสาธารณภัยชั้น1อาคาร1ที่สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึ้ง1418ต่อแผนกสาธารณภัยค่ะทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว21คนคนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 420,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างประสานมอบซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดต่างๆเป็นผู้ดำเนินการอีก10คนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว8คนรายละ 5,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทค่ะ
0: ทางด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนั้นทางเขตก็ไปตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ย้ำนะครับว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการตรวจกรณีที่ร้านเปิดให้บริการถึงตีสองโดยชี้ว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นเมื่อวานนี้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามประเด็นการออกใบอนุญาตโรงเบียร์เป็นสถานบันเทิงหรือร้านอาหารนายประสาทตอบเพียงว่าสถานบันเทิงออกให้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ว่าทำไมร้านเปิดได้ถึงตีสองนั้นนายประสาทระบุว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของกทม.โดยทางเขตเข้ามาตรวจล่าสุดเมื่อที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่นายประสาทก็ไม่ได้ตอบว่าตรวจเรื่องอะไรก่อนที่จะขึ้นรถออกไปในทันที
3: ระเบียบของเรา
4: ไปตามระเบียบเหรอฮะ
3: ใช่ไปตามเขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะคร
5: ับสถานบันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
3: ครับเขามาทันที่แล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมาต้องถึงเที่ยงคืน
5: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
3: ของอำนาจอื่น
5: ครับไม่ใช่ของกทม.
3: ทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
5: เรามีตรวจสอบเป็นระยะ
3: อ๋อฮัลโหลว่าตรวจมาตรวจสอบได้ที่ไหนท่าน
5: จะมีเอกสารของทางราชการต่อไปนะครับ
3: แค่ผมถามก็คือเรามาตรวจสอบที่นี่ล่าสุดเมื่อไหร
5: ่
3: คร
5: ับวันที่24คร
3: ับ ตอนนั้นมาตรวจสอบคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรครับเป็นคำร้องเรียนหรืออะไร
1: และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสถานบริการต่างๆนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตค่ะมีการสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายใน3พื้นที่ค่ะก็คือที่1ย่านพระราม1เขตปทุมวันหลังตรวจพบลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางหนีไฟแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังจากที่พบเปิดให้บริการในลักษณะของมหรสพการแสดงดนตรีแล้วก็คาราโอเกะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุดท้ายก็คือที่ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าได้เคยรับหนังสือตักเตือนกันไปแล้วพร้อมกำหนดให้ยุติการดำเนินกิจการภายใน7วันหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกปรับเพิ่มรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องค่ะ
0: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟพร้อมกำชับให้ทางหนีไฟต้องเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาห้ามมีสิ่งใดกีดขวางรวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายบริการควบคุมอาคารการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตวัฒนาได้ให้คำแนะนำและก็สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดการเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
1: ไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะเนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในเขตตัวเมืองทำให้ต้นไม้หักไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถประชาชนพังเสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้นะคะภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นจำนวน2ต้นแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของนายไพศาลพิทักษ์พิเศษอายุ62ปีอดีตข้าราชการชาวตำบลเห็นตกอำเภอร่อนพิบูรณ์ที่มาจอดรถรอพันยาโชคดีค่ะที่นายไพศาลไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุ ตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ปภ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังพลจากกองทัพภาคที่4เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเสาไฟที่หักเสียหายและจะเร่งทำการซ่อมแซมต่อไปค่ะอีกจุดคือที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนวานนะคะระหว่างที่มีฝนตกในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่ามีสุนัขนะคะถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟดูดตายถึง3ตัวภายในซอยอบต.วังตะเคียนมีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นตัวแรกเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดก่อนนะคะเพราะว่าที่บริเวณโคนเสาไฟเนี่ยมีสายไฟสื่อสารสีดำพันตัวอยู่แล้วก็มีสุนัขอีก2ตัววิ่งเข้าไปลักษณะเหมือนจะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกไฟดูดตายทั้ง3ตัวค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปตรวจสอบก็ยืนยันบอกว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟลงไปยังสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าต้นเกิดเหตุคาดว่าพนักงานมีการตัดสายสื่อสารแล้วไม่ม้วนเก็บขึ้นไปค่ะทีนี้พอมีฝนตกก็เลยเกิดเหตุขึ้นโชคดีนะคะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์นั้นไม่มีคนเดินผ่านแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของสุนัขทั้ง3ตัวค่ะ
0: กระทรวงอว.ก็ยกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดตัว Thai Water เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโฉมใหม่กับเพื่อรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Thai Water ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม Thai Water เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวให้กับประชาชนเข้าถึงง่ายซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ได้พัฒนาหน้าจอแสดงผมแบบ Interactive Map นะครับรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำพื้นที่เฝ้าระวังการคาดการสถานการณ์และก็ระบบแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ช่วยรู้ในการเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
4: ทางสสน.เนี่ยเรามีโทรมาตรอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในหลากหลายมิตินะครับว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งที่เสี่ยงน้ำท่วมแหล่งไหนเป็นเสี่ยงแล้งแหล่งไหนที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งนะครับลงมาถึงในระดับของจังหวัดอำเภอตำบลนะครับแล้วก็โซนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตรงนี้เองก็อยากที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะใช้ได้

นายรัฐมนตรีอว.ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายอว.หน้าเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันครับได้มีการเปิดตัวโครงการ Thai Water Challenge จับมือเครือข่ายดิจิทัลและกยศ.ปั้นแกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลน้ำสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการ

0: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในระดับนานาชาตินะคะโดยได้มีการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนายสีจิ้งผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้แสดงความชื่นชมจีนค่ะที่ริเริ่มการประชุมและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและสนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายร่วมก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center หรือศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นการเป็นพื้นที่ทดลองในเชิงปฏิบัติหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

0: ี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้าไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุ้นๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: วัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าผู้จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เร้อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำเรื่องรายรับรายจ่ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้รายรับคืออะไรคะใช่แล้วค่ะรายรับก็คือได้เงินมาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วรายจ่ายล่ะคะคืออะไรรายจ่ายคือการซื้อสินค้าใช่ไหมคะการใช้บริการเราก็จะจ่ายเงินให้กับแม่ค้าพ่อค้านั่นคือรายจ่ายค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นมีรายรับมาได้อย่างไรถูกต้องค่ะท่านก็ต้องทำงานใช่ไหมคะเพื่อนำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานนะคะและประเภทของการทำงานค่ะการทำงานเด็กๆเคยทำงานไหมคะ
1: เคย
0: เคยไหมคะ
1: เคย
0: เคยใช่ไหมคะแล้วได้รับเงินเดือนไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้รับเงินเดือนด้วยหรอคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานได้รับเงินเดือนไหมคะ
1: ได
0: ้ได้รับเงินเดือนใช่ไหมคะการทำงานและประเภทของการทำงานนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องบอกความหมายของการทำงานและประเภทของการทำงานได้ค่ะว่าการทำงานหมายถึงอะไรนะคะและประเภทของการทำงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทค่ะคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพแล้วช่วยบอกว่าในภาพนั้นนะคะบุคคลในภาพนั้นประกอบอาชีพอะไรอ่ะภาพแรกมีใครบ้างมีใครบ้างมีคนมีหมูเขาทำอะไรคะ
1: เล
0: ่
1: นหม
0: ูนักเรียนคิดว่าเขาประกอบอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรคะเขาเลี้ยงหมูใช่ไหมคะไม่ว่าจะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเรียกว่าเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะเขาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์สัตว์เหล่านี้จะนำไปทำอะไรคะ
1: อาหาร
0: นำไปแปรรูปเป็นอาหารใช่ไหมคะเอาไว้ให้ใครทาน
1: พวกเรา
0: ทุกคนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
1: อา
0: ชีพอะไรเอ่ย
1: ขายของ
0: อาชีพอะไรนะคะ
1: ข
0: ายของใช่ไหมคะนักเรียนรู้ได้ยังไงคะว่าขายของ
1: เพราะม
0: ีคนซื้อของอยู่ใช่ไหมคะเรียกว่าอาชีพขายของชำนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมแชมพูน้ำนะคะก็จะเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะต่อไปอาชีพอะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรอยู่คะถูกต้องแล้วล่ะค่ะเขากำลังปั้นโอ่งอยู่นะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะต่อไป
1: ค
0: ุณหมอรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นคุณหม
1: อ
0: ถูกต้องแล้วนะคะเป็นอาชีพคุณหมอคุณหมออาชีพคุณหมอเนี่ยมีความสำคัญไหมคะทำไมถึงมีความสำคัญคะใช่แล้วนะคะอาชีพคุณหมอเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะคุณหมอเนี่ยจะช่วยรักษาคนป่วยเวลาเราไม่สบายเราก็จะไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเนี่ยช่วยรักษาอาการป่วยให้เรานะคะคุณหมอมีเงินเดือนไหมคะ
1: ม
0: ีเงินเดือนนะคะในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้างในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้างไหนใครอยากตอบเขาเป็นกลุ่มที่4ก่อน ในชุมชนของตังๆนะคะประกอบอาชีพอะไรบ้างคะ
2: คุณหมอ
0: คุณหมอนะคะปายค่ะประกอบอาชีพอะไรคะ
3: แม่อาชีพขายของ
0: ก็จะมีอาชีพขายของนะคะชุมชนต่อไปกลุ่มที่3
4: ชาวนา
0: ชาวนานะคะคนต่อไปเลยค่ะ
4: ชฟ
0: เป็นเชฟทำอาหารคนต่อไปค่ะ
5: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจ
6: แท็กซี่
0: อะไรนะคะในชุมชนของหนูมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างคะ
6: ค
0: ุ
6: ณคร
0: ูคุณครูกลุ่มที่1เลยค่ะ
7: ขายของ
0: ขายของนะคะอ้าวไอดี
2: คุณหมอ
0: เป็นคุณหมอไหนใครอยากตอบอีกให้บีดเลย
8: ตำรวจ
0: ตำรวจใช่ไหมคะคนต่อไปล่ะคะ
2: คุณครู
0: คุณครูค่ะพอแล้วนะคะนี่ก็คืออาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนของนักเรียนนะคะมีหลายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณครูตำรวจแม่ค้าพ่อค้าเป็นเชฟทำอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีช่างตัดผมอีกด้วยค่ะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นะคะในชุมชนนะคะส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพชาวนาก็คือการทำนาชาวนาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะเด็กๆมีความสำคัญอย่างไรคะใช่แล้วค่ะชาวนาเนี่ยจะปลูกข้าวไว้ให้พวกเราเนี่ยได้กินนั่นเองค่ะจึงมีความสำคัญมากๆเลยแล้วก็จะมีชาวสวนนะคะชาวสวนก็จะปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้นะคะเอามาขายให้เราได้รับประทานค่ะแล้วจากนี้นะคะก็จะมีการค้าขายในทุกชุมชนเนี่ยก็จะมีร้านค้าอยู่แล้วใช่ไหม

0: ใช่ไหมคะในทุกชุมชนก็จะมีร้านขายของเพื่อขายของให้กับพวกเราให้พวกเราเนี่ยซื้อไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไปอย่างเช่นล้างจานเสิร์ฟอาหารรับจ้างทำอะไรอีกทำอะไรอีกที่เป็นอาชีพรับจ้างทำอะไรอีกคะ
1: รับจ้าง
0: ข้าวให้กินอะไรนะคะเสิร์ฟอาหาร
2: จัดโต
0: ๊
2: ะ
0: อะไรคะ
2: เช็ดโต
0: ๊
2: ะ
0: แม่บ้าน
2: แท็กซี่
0: เขาเรียกว่ารับจ้างทั่วไปที่สมมติว่าวันนี้เวลานี้ไปรับจ้างล้างจานในช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาเย็นก็จะไปเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารนั่นคือการรับจ้างทั่วไปค่ะต่อไปอาชีพอะไรเอ่ย
1: ค
0: ุณครูนั่นเองค่ะคุณครูมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญอย่างไรคะคุณครูมีความสำคัญก็คือสอนหนังสือให้กับนักเรียนให้นักเรียนทุกคนนั้นมีความรู้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำยังไงตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีความรู้ค่ะอาชีพอะไรเอ่ย
3: พยาบาล
0: อาชีพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะพยาบาลนั่นเองมีความสำคัญไหมคะสำคัญอย่างไรคะจะมาตรวจคนไข้จะมาดูแลคนป่วยใช่ไหมคะและอาชีพ
4: ตำรวจ
0: ตำรวจเด็กๆอยากเป็นตำรวจไหมคะตำรวจมีความสำคัญไหมคะตำรวจมีความสำคัญอย่างไรใช่แล้วตำรวจนะคะจะมีหน้าที่ช่วยดูแลราษฎรนะคะเช่นการจับขโมยจับโจรใครที่ทำความผิดนะคะตำรวจก็จะมาจับเลยในห้องนี้มีคนทำความผิดไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนั้นเป็นเด็กดีกันทุกคนเลยค่ะคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันทายอาชีพจากคำใบ้ที่กำหนดให้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคุณครูจะมีป้ายให้ทั้งหมด3แผ่นป้ายด้วยกันเป็นคำใบ้เด็กๆเลือกแผ่นป้ายที่เท่าไหร
1: ่
0: ที่เท่าไหร่คะคำใบ้
5: หน
0: ัง
5: สือ
0: ที่3คือ
5: หน
0: ัง
5: สือ
0: 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ลองเดาได้หรือยังว่าเป็นอาชีพอะไร
4: คร
0: ูรู้ได้ยังไงอีก 1,000 ป้ายโรงเรียนอาชีพอะไรคะ
6: อ
0: าชีพอะไรคะ
6: โรงเรียน
0: คุณครูหรือเปล่าเป็นคุณครูค่ะอาชีพคุณครูนะคะต่อไปแผ่นป้ายไหนดี1 เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเขียวรถไถอีก1แผ่นป้ายอะไรคะข้าวเอาเป็นอาชีพอะไรเป็นชาวนาค่ะต่อไปเลือกแผ่นป้ายไหนดีเข็มฉีดยา2ยารักษาโรคอาชีพอะไรคะเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็พยาบาลค่ะอ้าวยังไม่หมดแผ่นป้ายไหนดี1ใช่ไหมคะทะเล3เรือปลาอาชีพอะไรชาวประมงถูกต้องค่ะเป็นอาชีพชาวประมงนะ

0: คะก็จะมีหน้าที่ในการจับปลาจับสัตว์น้ำในทะเลนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆคะโตขึ้นนักเรียนอยากจะประกอบอาชีพอะไรบ้างฟังเอามือลงเอามือลงโตขึ้นเด็กๆอยากจะประกอบอาชีพอะไรเราเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยไอดีคะเด็กไอดีโตขึ้นเนี่ยไอดีอยากจะประกอบอาชีพอะไรคะ
1: นักฟุตบอล
0: ว้าวอยากเป็นนักฟุตบอลเลยแล้วฟินิกซ์ล่ะคะอยากเป็นอะไร
2: อยากเป็นนักร้องเพลง
0: อยากเป็นนักร้องเดี๋ยววันนี้คุณครูให้ฟินิกซ์ร้องเพลงให้เพื่อนฟังนะคะอ่ะคนต่อไปล่ะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
3: ขายโทรศัพท์อ
0: ยากเปิดร้านขายโทรศัพท์มีธุรกิจของตัวเอง
4: นักฟุตบอล
0: เป็นนักฟุตบอล
5: นักฟุตบอล
0: เป็นนักฟุตบอลอ่ะกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่2
6: ทหารครับ
0: อยากเป็นทหาร
7: ตำรวจครับ
0: ค่ะ
8: คุณครู
9: คุณครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3รับไมค์จากเพื่อนได้ค่ะ
10: ตำรวจค่ะ
0: อยากเป็นตำรวจหญิงนะคะคนต่อไป
11: ตำรวจ
0: เป็นตำรวจ
12: อยากเป็นแอร์ค่ะ
0: ว้าวคนต่อไปค่ะ
13: นักร้องค่ะ
0: อยากเป็นอะไรนะคะ
13: นักเต้น
0: อยากเป็นนักเต้นค่ะวันนี้เรามีนักร้องแล้วก็มีนักเต้นด้วย
14: อยากเป็นคุณครูค่ะ
0: อยากเป็นคุณครูค่ะให้กลุ่มที่5บ้าง
15: อยากเป็นคนขับรถบรรทุกครับ
0: อ้าวอยากประกอบอาชีพส่วนตัวใช่ไหมคะมีธุรกิจส่วนตัว
16: อยากเป็นคนขับรถไฟครับ
0: อยากเป็นคนขับรถไฟมีใครยังไม่ได้ตอบมีไหมคะเนยโตขึ้นเนยอยากประกอบอาชีพอะไรคะ
17: คุณครู
0: อยากเป็นครูค่ะนั่นก็คืออาชีพในฝันของเด็กๆใช่ไหมคะโตขึ้นเด็กๆจะต้องทำงานมีการประกอบอาชีพแล้วนักเรียนทราบไหมว่าทำไมเราจะต้องทำงานทราบไหมคะทำไมเราจะต้องทำงานคะถูกต้องแล้วค่ะใช่แล้วที่เราทำงานเพราะว่าเราจะต้องนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนำเงินมาดูแลครอบครัวของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆมีความฝันอยากจะประกอบอาชีพตำรวจคุณหมอเป็นแอร์โฮสเตสเป็นนักฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะการทำงานนะคะการทำงานเป็นสิ่งที่เราต้องทำค่ะเพื่อให้เกิดรายได้แล้วก็นำเงินเหล่านี้นะคะมาซื้อสิ่งของนะคะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ทำงานล่ะคะจะเป็นยังไงใช่แล้วเราก็จะไม่มีเงินอยากได้อะไรอยากทานอะไรเราก็ซื้อไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้ทำงานอีกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนจะได้ประกอบอาชีพในฝันของตนเองค่ะเรามาดูความหมายของการทำงานนะคะว่าการทำงานนั้นหมายถึงอะไรการทำงานหมายถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนะคะการประกอบอาชีพต่างๆที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็ต้องไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการทำงานยังหมายรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขกายและความสบายใจด้วยยังมีการทำงานประเภทไหนอีกนะที่เป็นกิจกรรมนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมคะ อ่ะคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะ
1: อาหาร
0: ใครทำอาหารคะ
1: ลูกกับแม
0: ่ถูกต้องแล้วนะคะคุณแม่กับลูกนั่นเองค่ะคุณแม่เนี่ยนำเอาเนื้อสัตว์และผักมาปรุงเป็นอาหารให้คนในครอบครัวได้รับประทานเรียกว่าทำอาหารหรือทำครัวนั่นเองค่ะอาชีพนี้ก่อให้เกิดรายได้ไหมคะเกิดรายได้ไหมคะ
1: เก
0: ิดรายได้ไหมคะคุณแม่ทำอาหารให้พวกเราทานคุณแม่จะได้เงินเดือนไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะคุณแม่ไม่ได้เงินเดือนนะคะไม่ได้เงินเดือนเลยแต่ว่าได้อะไรได้รับความสุขนั่นเองนะคะเห็นลูกทานอาหารอร่อยคุณแม่ก็มีความสุขค่ะต่อไปถูกต้องแล้วนะคะเขาเรียกว่ากิจกรรมนั่นเองพ่อและแม่นะคะตัดแต่งต้นไม้รดน้ำต้นไม้ทำให้ต้นไม้ในบ้านเจริญงอกงามเรียกว่าทำสวนค่ะต่อไปคุณครูคุณครูได้เงินเดือนไหมคะ
1: ได
0: ้เงินเดือนไหมคะคุณครูได้เงินเดือนไหมคะคุณครูเป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนนะคะครูสอนคุณธรรมวิชาการความรู้กิจกรรมต่างๆให้แก่นักเรียนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะเป็นการสอนความรู้ให้กับนักเรียนนั่นเองนักเรียนก็รับความรู้ไปนะคะคำถามสมาชิกในบ้านของนักเรียนแต่ละคนทำงานอะไรสมาชิกในบ้านของนักเรียนแต่ละคนทำงานอะไรใครจะตอบดีนะกลุ่มที่4ค่ะสมาชิกในบ้านของหนูประกอบอาชีพอะไรคะ
4: ปู่เป็นนักซ่อมของให้หนู
0: คุณปู่ประกอบอาชีพเป็นช่างใช่ไหมคะเป็นช่างนะคะใครอยากตอบอีกกลุ่มที่3
7: พ่อเป็นคุณครู
0: พ่อเป็นคุณครู
17: ย่าเป็นชาวสวน
0: ย่าเป็นชาวสวน
18: แม่ก็เป็นคุณครูเหมือนกัน
0: คุณแม่ก็เป็นคุณครูเหมือนกันค่ะ
19: พ่อเป็นคุณครูค่ะแม่ทำงานโรงแรมค่ะ
0: ค่ะ
19: แค่นั้นค่ะ
0: ค่ะใครอยากตอบอีกให้เพื่อนด้วย
20: พ่อหนูทำงานเป็นเชฟค่ะ
0: ค่ะ
20: คุณแม่ของหนูทำงานเป็นขายของค่ะ
0: ขายของนะคะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
21: พ่อกับแม่เป็นคุณครู
22: แค่นี้
0: ค่ะ
23: พ่อกับแม่เป็นเชฟตากับยายขับรถบัส
24: พ่อเป็นครู
0: คุณแม่ล่ะคะคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะ
24: เชฟ
0: เป็นเชฟทำอาหารนะคะมีใครอยากตอบอีกไหมคะกลุ่มข้างหลังเลยค่ะกลุ่มที่2
25: พ่อเป็นช่างค่ะ
0: เป็นช่างอะไรคะ
25: เป็นช่างซ่อมค่ะ
0: เป็นช่างซ่อมใช่ไหมคะให้เพื่อนตอบบ้าง
26: แม่เป็นคุณครูพ่อเป็นคนขายของ
0: เก่งมากเลยทุกคนปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆรู้ข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นประกอบอาชีพอะไรนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพเพราะว่านำเงินหรือนำรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวมาซื้อเสื้อผ้าให้นักเรียนมาซื้ออาหารให้คนในครอบครัวได้รับประทานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพทุกอาชีพมีความสำคัญหมดเลยแต่จะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนะคะประเภทของการทำงานจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน

0: การประเภทแรกก็คือก่อให้เกิดรายได้ก็คือการประกอบอาชีพคุณหมอตำรวจทหารแม่ค้าอะไรอีกพยาบาลเป็นเชฟเป็นช่างหรือรับจ้างทั่วไปนะคะคืออาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนประเภทที่2ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะไม่ก่อให้เกิดรายได้เอ๊ะมีอาชีพอะไรบ้างเช่นนักเรียนซักผ้าเช่นช่วยคุณแม่กวาดบ้านอะไรอีกอะไรคะที่ไม่เกิดรายได้ที่ไม่เกิดรายได้ล้างจานที่บ้านนะคะไม่ก่อให้เกิดรายได้คุณแม่ทําอาหารบีดช่วยคุณแม่ถูพื้น
1: ช่วยแม่ล้างจาน
0: ใช่ไหมคะ
1: ช่วยแม
0: ่ตากผ้า
1: ช่วยแม
0: ่
1: ล้างจาน
0: ช่วยแม่ซักผ้า
1: ช่วยแม่จ
0: ัดห้องแล้วนักเรียนได้รับเงินเดือนไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ทำไมล่ะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมคะที่จะต้องช่วยดูแลบ้านแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งหมายถึงการประกอบอาชีพต่างๆค่ะที่ได้รับเงินเดือนนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำอาชีพค้าขายจะได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรการทำอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรค่ะครูได้รับผลตอบแทนจากการทำงานสอนนักเรียนจะได้รับเป็นเงินเดือนแม่ทำงานบัญชีที่ธนาคารได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนค่ะพ่อค้าขายเสื้อผ้าได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรนะคะจากการขายเสื้อผ้าส่วนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึงการทำกิจกรรมต่างๆค่ะที่ไม่หวังรายได้เป็นสิ่งตอบแทนแต่ทำเพราะความสุขหรือความพอใจของตนเองและคนในครอบครัวค่ะอย่างเช่นเช่นอะไรคะเขาทำอะไรอยู
1: ่
0: ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินนะคะแต่จะได้รับความสุขทางใจแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านเด็กๆได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขใช่ไหมคะเป็นการลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานมาเหนื่อยถ้านักเรียนช่วยงานบ้านได้ก็ต้องช่วยอย่างเช่นกวาดบ้านได้ไหมคะ
1: ได้
0: กวาดบ้านเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็นล้างจานได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ลดน้ำต้นไม้
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกคะซักถุงเท้าของตัวเองได้ไหมคะซักถุงเท้าของตัวเองก็ได้ใช่ไหมทำอะไรอีกคะซักผ้าให้แม่ตากผ้าจัดที่นอน
1: จ
0: ั
1: ดของ
0: จัดของล้างจานให้แม่เห็นไหมเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนเนี่ยสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะหายเหนื่อยแล้วนะคะเราก็มีความสุขด้วยเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเรามีความสุขค่ะมีอะไรอีกคุณแม่ทำอะไรอยู่คุณแม่ทำอะไรแม่ทำอาหารให้สมาชิกในครอบครัวรับประทานค่ะได้รับผลตอบแทนเป็นความสุขนะคะเพราะทุกคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารที่แม่ทำอย่างอร่อยเห็นไหมคะคุณแม่ก็ไม่ได้รับเงินเดือนแต่ว่าได้รับผลตอบแทนก็คือความสุขนั่นเองเวลาคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารให้ทานนักเรียนมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะมีความสุขอาหารอร่อยไหมคะอาหารอร่อยนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขเหมือนกันที่เห็นเด็กๆท ทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยค่ะต่อไปคือสีอะไรการปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะคะอันนี้ก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ว่าปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อมาจากตลาดนั่นเองค่ะก็มีความสุขเหมือนกันมีความสุขไหมคะเด็กๆ เคยปลูกพืชผักสวนครัวไหมคะ
1: เคย
0: ปลูกอะไรบ้างเอ่ยปลูกพริกพืชผักสวนครัวนะคะพืชผักสวนครัวเอาไว้ประกอบอาหารอย่างเช่นพริกมะเขือกระเพราโหระพานะคะอันนี้เป็นพืชผักสวนครัวค่ะเพราะเหตุใดเราจึงต้องทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เวลาเราช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ได้เงินเดือนนะแต่ทำไมเราต้องทำคะให้ใครมีความสุขเอ่ยให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขใช่ไหมคะเวลานักเรียนทำงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจในตัวเราว่าลูกของเราเนี่ยช่วยงานของคุณพ่อคุณแม่จะได้ลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานมาก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะกลับบ้านมาถ้ามีคนช่วยดูแลบ้านก็คงจะดีท่านก็จะมีความสุขค่ะเราจึงต้องทำงานนะคะเพราะว่าการทำงานบ้านเนี่ยไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะได้หายเหนื่อยด้วยค่ะทำไมคนเราจึงมีการประกอบอาชีพทำไมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราจะต้องประกอบอาชีพคะ
1: จะได
0: ้
1: ม
0: ี
1: เง
0: ิน
1: มาเล
0: ี้
1: ยงเรา
0: จะได้มีเงินเยอะๆใช่ไหมคะมาซื้อของให้พวกเรา
1: ให้
0: เงินเราไปซื้อขนมใช่ไหมคะทำไมจะต้องมีการประกอบอาชีพนะคะเพราะว่าต้องหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองลูกๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องซื้อเสื้อผ้าต้องทานอาหาร
1: ต
0: ้
1: องก
0: ิน
1: ขนม
0: ต้องซื้อของเล่นใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กๆอยากได้ของเล่นไหมคะเด็กๆทุกคนอยากได้ของเล่นหมดเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อของให้กับนักเรียนนั่นเองค่ะการประกอบอาชีพนะคะเป็นที่มาของรายได้เพื่อนำรายได้เหล่านี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าหรือการใช้บริการต่างๆก็ต้องใช้เงินถูกต้องไหมคะจึงต้องมีการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาทำใบงานกันซึ่งในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีใครอยากทำบ้างเอามือลงนะคะไปดูก่อนว่าคุณครูให้ทำอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่8ค่ะเป็นเรื่องอาชีพในฝันคุณครูจะให้ทำอะไรนะมาดูเลยฟังคำชี้แจงนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่8เรื่องอาชีพในฝันค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพอาชีพในฝันที่นักเรียนอยากจะเป็นโตขึ้นอยากจะประกอบอาชีพอะไรให้นักเรียนวาดภาพลงไปพร้อมบอกชื่ออาชีพที่อยากจะเป็นนะคะและตกแต่งให้สวยงามคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยแล้วเปิดไปที่หน้า21ค่ะ21เจอหรือยังคะใครยังไม่เจอมีไหมคะ

0: ตอนนี้เด็กๆเจอแล้ว
1: สรุปว่าคุณครูให้เด็กๆทำอะไรคุณครูให้นักเรียนทำอะไรวาดรูปอะไรคะ
2: อาชีพ
1: วาดรูปอาชีพที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะคะแล้วก็เขียนชื่ออาชีพนั้นด้วยเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้านักเรียนทำได้ตอนนี้ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้หมดเวลาทำใบงานแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆวางดินสอวางสีลงได้เลยยังระบายสีไม่เสร็จใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาโชว์ผลงานของตัวเองว่าเด็กๆนั้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรได้ไหมคะได้ไหมคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ก่อนเลยมาโชว์ผลงานของตัวเองได้เลยค่ะไปหยิบไมค์มาด้วยค่ะเด็กๆ ดูนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปองสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: น้องปายมีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพอะไรคะ
1: คุณหมอค่ะ
0: ทำไมถึงอยากประกอบอาชีพคุณหมอคะ
1: สามารถรักษาพ่อแม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โหน่ารักมากๆเลยค่ะถือว่ามีความกตัญญูมากๆเลยเพราะว่าจะไปช่วยรักษาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะจึงใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพคุณหมอนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสวยด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ1คนค่ะนาวามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวามีอาชีพที่ใฝ่ฝันคือ
2: ตำรวจครับ
0: ทำไมถึงอยากเป็นตำรวจคะ
2: จะได้จับโจรครับ
0: จะได้จับโจรจับผู้ร้ายจับคนที่กระทำความผิดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ไหนดูสิคะโอ้มีตำรวจกี่คนคะ
2: 3คน
0: มี3คนเลยนะคะอยากจะเป็นตำรวจอยากจับโจรจับผู้ร้ายนั่นเองค่ะปรบมือให้นาวาด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐาพลข้าวกุลชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: น้องไอดีมีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพอะไรคะ
3: นักฟุตบอล
0: อยากเป็นนักฟุตบอลทำไมล่ะคะทำไม
3: จะได้เตะบอลเก่งๆ
0: จะได้เตะบอลเก่งๆชอบกีฬาเตะบอลใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วเด็กๆล่ะคะชอบกีฬาเตะฟุตบอลหรืออยากเป็นนักฟุตบอลบ้างไหมคะมีใครอยากเป็นนักฟุตบอลบ้างโหมีหลายคนเลยนะคะปรบมือให้ไอดีด้วยค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สองค่ะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับชื่อเด็กชายถาปนวัฒน์ชื่อเล่นชื่อพลอยครับ
0: อาชีพอะไรเอ่ยที่เราใฝ่ฝัน
5: ตำรวจครับ
0: อยากเป็นตำรวจทำไมถึงอยากเป็นตำรวจคะ
5: เพราะว่าจะได้จับโจรได้
0: จะได้จับโจรจับใครเอ่ย
5: จับคนไม่ดี
0: จับคนไม่ดีจับคนที่กระทำความผิดนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะหมดหรือยังคะขออีกหนึ่งกลุ่ม1คนนะคะถือไว้ค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิทาวิบาลหนูชื่อแม่ชื่อปาครับ
0: หนูอยากประกอบอาชีพอะไรคะ
6: คนขับรถบรรทุก
0: คนขับรถบรรทุกทำไมล่ะคะ
6: เพราะว่าไว้ขนของ
0: เอาไว
6: ้ขนของ
0: ขนของนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ

0: 9 10ค่ะฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เด็กๆได้ดูว่าโตขึ้นคุณครูอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะเป็นอาชีพที่คุณครูใฝ่ฝันเลยคุณครูอยากจะเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าอยากช่วยเหลือคนไข้แต่พอโตมาคุณครูเปลี่ยนใจอยากจะเป็นคุณครูมากกว่าอยากจะสอนเด็กๆให้ได้รับความรู้อยากให้เด็กๆอ่านหนังสือได้นะคะอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยค่ะวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะการทำงานและประเภทของการทำงานค่ะการทำงานหมายถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเช่นก่อให้เกิดรายได้นะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั่นก็คือการทำงานแต่ว่าการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้คือการทำงานที่เรียกว่าการประกอบอาชีพมีเงินเดือนมีกำไรเป็นผลตอบแทนส่วนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ผลตอบแทนที่ได้ก็คือความสุขความภูมิใจความพอใจนั่นเองค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องความสำคัญของการทำงานค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่9เรื่องการทำงานวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วเกี่ยวกับการทำงานและประเภทของการทำงานการทำงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ2ประเภทประเภทที่1คือการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้และประเภทที่2คือการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั่นเองค่ะนักเรียนอยู่ในประเภทไหนอยู่ในประเภทไหนประเภทที่2การทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วอย่าลืมกลับไปทำงานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถช่วยได้เมื่อเราทำได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะหายเหนื่อยเพราะเป็นการลดภาระของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะนักเรียนทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะไม่มีนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่นำเสนอนะครับที่น่าสนใจเลยให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องในวันนี้ความรู้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วในเรื่องของวันนี้ยังเกี่ยวอยู่กับในเรื่องของการบวกแต่เป็นความรู้เพิ่มเติมหรือความรู้เดิมนั่นเองนะครับที่นำมาผสมผสานกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับพยายามอ่านชื่อกันชื่อเรื่องวันนี้คำนี้อ่านว่าอะไรนะควอาร์มอความอะไรเอ่ยความสัมพันธ์ของเยี่ยมมากแบบ
1: ส่วนด้วยส่วนรวม
0: กับอะไรครับกับการบวกเยี่ยมมากหลายคนพยายามอ่านชื่อเรื่องแล้วพอเข้าใจไหมครับวันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะความอะไรนะ
1: ของ
0: แบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการเอาละครับวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบอะไรครับส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมส่วนย่อยส่วนรวมเคยเรียนกันไปแล้วหรือยังเอ่ยนะเคยเรียนกันไปแล้วนะครับส่วนย่อยส่วนรวมวันนี้นำความรู้เดิมมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่เราเรียนกันไปก็คือในเรื่องของการอะไรนะการบวกดังนั้นความสัมพันธ์วันนี้แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับนำมาใช้เกี่ยวกับในเรื่องของการบวกด้วยเรียนรู้วันนี้ต้องได้อะไรนั้นวันนี้เด็กๆต้องทำไมครับเขียนประอะไรนะประโยคอะไรนะเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนใดๆวันนี้นะครับนั้นวันนี้จำนวนหลากหลายเลยเราก็จะมาเขียนส่วนย่อยส่วนรวมเสร็จแล้วนำส่วนย่อยส่วนรวมมาเขียนให้อยู่ในรูปของทำไมครับความสัมพันธ์แล้วก็ทำไมครับนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นคุณครูแม็กเน้นย้ำเสมอเลยส่วนย่อยส่วนรวมถ้าอยากได้ส่วนรวมต้องนำส่วนย่อยมาทำไมครับมารวมกันถึงจะเป็นส่วนรวมดังนั้นวันนี้เราจะนำส่วนย่อยใช่ไหมครับมารวมกันเพื่อให้ได้ส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นต้องนำส่วนย่อยจำนวนหนึ่งบวกกับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็จะได้ส่วนอะไรล่ะครับส่วนรวมเท่ากับส่วนรวมก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงในการเรียนของครูแม็กก่อนนะครับทบทวนอยู่สม่ำเสมอเลยคือสองตาต้องสองหูต้องสมองต้อง
1: ค
0: ิดยังไงนะไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้ยังเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับขอเสียงดังฟังชัดนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกัน1 2 3กลับบ้านเรียนรู้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยทั้งต้นทาง

0: ปลายทางนะครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้คุณแม่มั่นใจแล้วเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนไม่เกินอะไรนะไม่เกิน10ง่ายๆสบายๆเลยนะครับอ้าวลองมาดูจากภาพเอ๊ะเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: ลูก
0: โป่งมีสีอะไรกับสีอะไรนะ
1: สีฟ
0: ้ามีสีเขียวกับสีฟ้ามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ย
2: สีเขียวมี4
0: ทั้งหมดเหรอฮะทั้งหมดเท่าไหร่นะบางคนอาจจะมองปุ๊บตอบปั๊บเนื่องจากรูปอาจจะติดกันเนาะอาจจะนับยากนิดนึง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7แสดงว่ามีลูกโป่งทั้งหมดเท่าไหร่ครับ7ลูกเอาละดูจากภาพพออธิบายได้นะครับลองมาดูข้อความบ้างอันว่าอะไรนะขออีกครั้งหนึ่ง
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: เจ็ดลู
1: ก
0: เอาละครับเยี่ยมมากบางคนก็อ่านได้แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของเจ็ดเด็กๆดูจากภาพมีลูกโป่ง7ลูกดูจากภาพแล้วความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนย่อยของ7จะได้ว่าอย่างไรเนี่ย ส่วนย่อยส่วนรวมเดี๋ยวคุณแม็กลองเขียนให้ดูก่อน7เป็นส่วนอะไรนะ
1: รวมอ่ะ
0: 7เป็น
1: ส่วนรวม
0: 7เป็นส่วนรวม7นะ7เป็นส่วนรวมวงกลมไว้นิดนึงแยกย่อยออกไปเอ3กับอะไรนะมองปุ๊บอ๋อเป็น3กับเป็นทำไมถึงเป็น3กับเป็น4ล่ะครับ
1: 3บวก4เป็น
0: 10บางคนบอก3บวก4เป็นแล้ว3มาจากไหนเนี่ย
1: จากลูกโป่งสีฟ้า
0: จำนวนลูกโป่งสีฟ้าแล้ว4ล่ะครับ
1: ม
0: าจากจำนวนลูกโป่งสีเขียวดังนั้นเห็นไหมครับเด็กๆสามารถเห็นแยกย่อยในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะเห็นได้ว่า3กับ4เป็นส่วนย่อยของใครครับของ7ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากอ้าวลองมาดูนะครับแบบชัดเจนเลย7เป็นจำนวนลูกโป่งทั้งหมดเลยเป็นส่วนอะไรนะเป็นส่วนรวมแยกย่อยเป็นอะไรนะ
1: 3 กับ 4
0: จะเห็นได้ว่า3กับ4เป็นส่วนอะไรครับ
1: ย่อย
0: เป็นส่วนย่อยเอาละนั้นรวมกันก็จะเป็นจำนวนลูกโป่งทำไมครับ7นี้ก็เป็นจำนวนลูกโป่งทำไมเลยจำนวนลูกโป่งทั้งหมดมีกี่ลูกแล้วครับ
1: 7
0: ลูกเอาละไม่ยากนอกจากความอันนี้เป็นความสัมพันธ์ตามสถานการณ์คุณแม็กถามเพิ่มเติม7ยังมีความสัมพันธ์อื่นอีกไหมนะที่ไม่เกี่ยวกับรูปนี้นะ7มีอะไรนะส่วนย่อยส่วนรวมมี5กับ2มีอะไรอีก7กับ0โหเยี่ยมมาก6กับเยี่ยมแสดงว่ายังทำไมครับยังจดจำได้ดี3กับ4หรือ4กับ
1: 3
0: มีหลากหลายจำนวนเลยที่เด็กๆทำไมครับเคยเรียนกันไปดังนั้นข้อนี้เขามีรูปภาพ3กับ4จึงเป็นทำไมครับส่วนย่อยส่วนรวมที่เกิดจากสถานการณ์นี้นั่นเองเห็นไหมครับมีจำนวนลูกโป่งเด็กๆก็อธิบายได้ว่าอ๋อส่วนย่อย3ตัวนี้มาจากทำไมครับจำนวนลูกโป่งสีฟ้าส่วนย่อย4มาจากจำนวนลูกโป่งสีอะไรครับสีเขียวรวมกันเป็นจำนวนลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกล่ะครับ7ลูกไม่ยากเลยไม่ยากนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับตอนนี้เด็กๆได้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมแล้วจำนวนแต่ละจำนวนเมื่อสักครู่ก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวถามอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อทบทวนความเข้าใจว่าจำนวนแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไร3ทวนอีกครั้งหนึ่ง
1: ล
0: ู
1: กโป่งสีฟ้า
0: 4แล้วครับ

0: 7ล่ะครับจำนวนลูกโป่งทั้งหมดนั้นจำนวน3เนาะเด็กๆอธิบายแล้วก็จะเป็นแสดงของจำนวนของลูกโป่งสีฟ้า4แสดงจำนวนของลูกโป่งสีอะไรครับสีเขียวและ7แสดงจำนวนของลูกโป่งทั้งหมดเลยยากไหมเนี่ยไม่ยากนะครับนั้นต้องเน้นย้ำซ้ำทวนนะเพื่อให้เด็กๆเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับคราวนี้ลองมาดูเป็นชั้นหนังสือบ้างเรียนไปแล้วมีชั้นอะไรกับชั้นอะไรนะแบบนี้มีชั้นบนกับชั้นบนกับชั้นล่างเอาละครับลองมาดูเขาบอกว่าเขาพูดที่ชั้นอะไรเนี่ยคำนี้ชั้นบนทำไมนะชั้นบนมีหนังสือ5เล่มจริงหรือเปล่าลองดูเห็นไหมครับ1 2 3 4 5อ้าวตรงทำไมครับสถานการณ์ตรงกับรูปภาพเลยนะครับไม่ยากคราวนี้เขาถามต่อตอนนี้สังเกตที่ชั้นอะไรชั้นอะไรดูชั้นบนคราวนี้ชั้นบนมีหนังสือสองฝั่งเลยเห็นไหมครับเขาแยกย่อยหน่อยถ้าจะเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของหนังสือชั้นบนที่มีกี่เล่มครับเด็กๆคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรล่ะชั้นบนจาก5เล่มเป็นจำนวนหนังสือชั้นบนทั้งหมดเลย3กับอะไรนะ3กับเยี่ยมมากเยี่ยมมากดังนั้น5เป็นจำนวนหนังสือทั้งหมดที่ชั้นไหนครับ
1: ชั
0: ้
1: นบน
0: ชั้นบนแยกย่อยหน่อยหนังสือที่อยู่ด้านซ้ายมือมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับมีกี่เล่ม
1: 3เล่ม
0: มี3เล่มด้านขวามือล่ะด้านขวามือล่ะด้านขวามือด้านขวามือด้านขวามือ
1: 2เล่ม
0: ชั้นบนดูที่ชั้นบนมี2เล่มดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า3กับ2เป็นส่วนย่อยของ
1: 5
0: ของ5ถามเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะแต่เป็นจำนวน5ส่วนรวม5มีส่วนย่อยคู่ใดอีกบ้างล่ะครับมี5กับ0 0กับ5 4กับ1หรือ1กับ
1: 4
0: แล้วก็มีอะไรครับ3กับ
1: 2
0: 2กับ3เยี่ยมมากตอนนี้เด็กๆทำไมครับมีความเข้าใจแล้วแต่ข้อนี้นะตามสถานการณ์ตามภาพเลยอ้าวไปดูต่อได้ความสัมพันธ์แล้วต้องอธิบายที่มาที่ไปแต่ละจำนวนนะว่าแสดงปริมาณอะไรนั้นเห็นไหมครับคุณครูแม็กพยายามให้เด็กๆทำไมครับมีเหตุมีผลว่าเอา5มาเขียนเป็นส่วนรวมเนี่ย5มาจากไหนนะ5มาจากไหนจำนวนหนังสือทั้งหมดที่ชั้นไหนครับชั้นบน3เป็นหนังสือที่อยู่ข้างอะไรนะข้างอะไรนะ
1: ข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายที่ชั้นอะไรนะชั้นบน2
1: ขวา
0: เพราะว่าตอนนี้เราดูที่หนังสือชั้นบนอย่างเดียวเราดูที่ชั้นบนอย่างเดียวนะมี5เล่มอยู่ด้านซ้ายกี่เล่มครับ2เล่มอยู่ด้านขวา
1: 2เล่ม
0: รวมชั้นบนมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มครับ5เล่มเนาะดังนั้น3ก็จะแสดงจำนวนหนังสือที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ2ก็จะแสดงจำนวนหนังสือที่อยู่ทางด้านขวาชั้นบนนะเน้นย้ำที่ชั้นบนและ5แสดงจำนวนหนังสือทั้งหมดที่ชั้น
1: บ
0: นนะครับไม่ยากเลยนะภาพชัดเจนนะครับเอาละครับไปต่อนะครับครูแม็กไปต่อคราวนี้เพิ่มเติมละจากความสัมพันธ์ข้อนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคอะไรนะสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 3บวก2เท่ากับ5
0: 3บวก
1: 2
0: เท่ากับเห็นไหมครับนำส่วนย่อยมารวมกันก็จะกลายเป็นส่
1: ว
0: นเป็นส่วนรวมไม่ยากดังนั้น3บวก2เท่ากับเท่ากับ5หรือมีคำว่าหรือด้วยหรือ

0: หรือ2บวกหรือ2บวก3เท่ากับ5เห็นไหมครับจากครั้งก่อนๆคุณแม็กอธิบายให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องอธิบายให้ได้ว่าเอ๊ะ3ตัวนี้มาจากไหนนะหนังสือข้างไหนนะข้างซ้ายที่ชั้นบน2ตัวนี้ล่ะข้างขวาที่ชั้นบนนะครับนั้นสามารถที่จะทำไมครับสลับที่กันได้เห็นไหมสุดท้าย5นี้ที่เป็นผลอะไรครับเขาเรียกผลอะไรนะ
1: ผลบวก
0: เป็นส่วนรวมเห็นไหมมีค่าที่เป็นไงครับเท่าไหมเท่าไหม
1: ไม่เท่า
0: เท่าหรือไม่เท่า
1: เท่า
0: เท่าไหมเอ่ยเท่ากันนะครับเนาะก็ดังนั้นการบวกเขาเรียกว่าการบวกเนี่ยมีสมบัติสลับที่สามารถที่จะสลับกันได้นะครับนั้นผลบวกก็ยังทำไมครับคงเดิมนะครับเท่ากันเนาะยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับไปดูกันต่อเนาะอ้าวคราวนี้ชั้นบนดูไปแล้วดูที่อะไรนะอ้าวช่วยอ่านหน่อยชั้น
1: มีหนังสือ3เล่ม
0: อีกครั้งนึง
1: ชั
0: ้นล่างมีหนังสือ3เล่มลองมาดูครับความสัมพันธ์ของชั้นล่างหน่อยเอชั้นล่างมีหนังสือเท่าไหร่นะถ้าดูเทียบกับชั้นบนที่เขาวาง2ฝั่งมีด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายมีกี่เล่มนะ
1: 3เล
0: ่
1: ม
0: เอด้านขวาล่ะ
1: 2เล
0: ่
1: ม
0: นี่ๆๆชั้นล่างชั้นล่าง
1: ชั
0: ้
1: นล
0: ่
1: าง
0: กี่เล่มนะแล้วถ้าเขียนความสัมพันธ์ได้ยังไงเนี่ย
1: 3 บวก 0 บวก 3
0: บางคนบอกเป็นประโยคสัญลักษณ์มาเลยใช่ไหมครับดังนั้นส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ก่อน
1: 3
0: ส่วนย่อยจำนวนแรก
1: 3แล้วก็0
0: เอ๊ะอีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไหร่เนี่ย
1: 0
0: เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: จะเห็นได้ว่า3กับ0เป็นส่วนย่อยของส่วนรวมอะไรครับ
1: 3
0: ส่วนรวม3เอาละถามเพิ่มเติมอีกที่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะจำนวน3มีคู่ของส่วนย่อยเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างนะที
1: ่
0: 2
1: ก
0: ับ 1 1
1: ก
0: ับ 2 1กับ2 0
1: ก
0: ับ 3 0ก
1: ับ
0: 3 3กับ0เห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆสามารถบอกคู่จำนวนที่ทำไมครับเป็นส่วนย่อยของส่วนรวม3ได้นะครับทุกความสัมพันธ์เลยนะครับก็เป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะครับงั้นใครที่ทำไมครับโอ้โหตั้งใจฟังก็จะตอบคำถามได้เนาะงั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วสำคัญเลยนอกจากตั้งใจฟังตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วต้องกลับไปทำไมด้วยนะทบทวนอยู่เป็นประจำนะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความแม่นยำในเนื้อหานั่นเองนะครับเอาละครับไปกันต่อตอนนี้ได้ทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมแล้วไปดูต่อจำนวนแต่ละจำนวนมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งจำนวนแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไร3ตัวนี้ก่อนเลยเอแสดงจำนวนของหนังสือที่อยู่ตรงไหนนะ
1: ข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายชั้นไหนครับชั้นล่างข้างซ้ายอ้าว0ตัวนี้
1: ชั้นล่างข้างขวา
0: ชั้นล่างข้างขวา3ตัวนี้
1: ทั้งหมด
0: ที่ชั้นไหนครับชั้นล่างยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลย3ตัวแรกแสดงจำนวนหนังสือที่อยู่ทางซ้าย0เห็นไหมครับหนังสือที่อยู่ชั้นล่างข้างขวาและ3ตัวนี้ที่เป็นส่วนรวมแสดงจำนวนหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในชั้นล่างนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยเอาละครับเด็กๆครับประโยคสัญลักษณ์ได้จากความสัมพันธ์นี้3กับ0เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม3จะเขียนความสัมพันธ์นี้นะครับในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 3บวก0เท่ากับ
0: 3บวก
1: 0
0: บวก0เท่ากับ3บวก0เท่ากับหรือ
1: 3บวก3เท่ากับ
0: หรือ0บวก3เท่ากับ3 0เรียนไปแล้วโอ้โหอะไรจำนวนใดๆที่รวมกับ0จะได้เท่ากับจำนวนจำนวนนั้นหรือจำนวนเดิมนั่นเองนะครับเช่น3บวก0ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: อ่า

0: อันนี้เรียนไปแล้วนะครับยากไหมครับเนี่ย ่ยากนะแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมนะครับก็เด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วสามารถบอกได้ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับแต่ละเรื่องเป็นไงเนี่ยโอ้โหเรียนไปแล้วสอดคล้องกันทั้งหมดเลยความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมอธิบายทำไมครับตำแหน่งได้ด้วยของหนังสือแถมทำไมครับนำมาเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ได้นะครับดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์เห็นไหมครับหลากหลายเรื่องเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเรียนเรื่องที่1มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่2เรื่องที่3ไปเรื่อยๆเลยดังนั้นข้อนี้ข้อเดียวเห็นไหมครับกว่าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เด็กๆต้องมีความรู้ทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยรู้ในเรื่องของจำนวนรู้จักทำไมครับตำแหน่งของชั้นที่หนังสือเห็นไหมครับมีหลากหลายเรื่องเลยแต่ทุกเรื่องเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ยเรียนไปแล้วดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับนำมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับเนาะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปบางคนทำไมครับอาจจะเรียนบางเรื่องไม่เข้าใจเด็กๆก็ต้องกลับไปทำไมครับทบทวนเพิ่มเติมนั่นเองเนาะก็อาจจะทำไมครับถามคุณครูถามเพื่อนๆนะครับหรือตรวจสอบแบบฝึกหัดของตัวเองนะครับย้อนหลังดูว่าเอ๊ะเรื่องนี้เคยเรียนไปแล้วมีลักษณะเนี่ยเป็นแบบไหนหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ให้ถามใครครับถามคุณครูได้เลยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อคราวนี้ดูทั้งตู้เลยอ้าวอ่านหน่อยอ่านหน่อยมีหรือเปล่านะ
1: ต
0: ออูตูไม้โทตออูตูไม้โทตู้ตู้อะไรเนี่ยตู้หนังสือมีอะไรนะตู้หนังสือมีหนังสือเอาละครับตู้หนังสือมีหนังสือ8เล่มคราวนี้ความสัมพันธ์ของตู้หนังสือมีชั้นอะไรล่ะบนกับชั้นชั้นบนมีเท่าไหร่ล่ะครับชั้นล่าง
1: 3
0: แล้วส่วนรวมส่วนย่อยจะเป็นอะไรนะส่วนรวมเป็นอะไรก่อนเลยส่วนรวมเป็น8ส่วนย่อยล่ะ5กับ5เป็นจำนวนหนังสือชั้นไหนนะ3เป็นจำนวนหนังสือชั้นชั้นล่างเอาละครับไม่ยากนั้นเด็กๆอธิบายได้ว่าแต่ละจำนวนแสดงปริมาณอะไรอีกครั้งหนึ่ง5แสดงจำนวนหนังสือชั้
1: น
0: ชั้นบน3แสดงจำนวนหนังสือชั้นชั้นล่างและ8จำนวนทั้งหมดเลยยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเนาะดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนอธิบายได้ประโยคสัญลักษณ์จากความสัมพันธ์นี้จะได้ว่าอย่างไรนะ
1: 5บวก3เท่ากับ
0: 8 5บวก
1: 3
0: เท่ากับ8เอ้า5บวก3เท่ากับ8หรือ
1: 8 3 5เท่ากับ
0: 8หรือ3บวก5เท่ากับ8ไม่ยากเห็นไหมครับเนาะดังนั้นส่วนย่อย5กับ3เป็นส่วนย่อยอะไรครับของ8หรือ3กับ5ดังนั้นคู่ของส่วนย่อยเนี่ยเป็นคู่เดียวกันสามารถสลับที่กันได้นะครับอันนี้อาจจะมาก่อนเนาะแล้วก็5ตามมานะครับก็ไม่ยากเลยเนาะไหนใครพอเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับหลายคนน่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเยี่ยมมากครับเอามือลงคราวนี้ดูต่อโอ้โหยังเป็นอะไรอยู่เนี่ย
1: ต
0: ู้
1: หนังสือ
0: ยังเป็นอะไรครับ
1: ต
0: ู้หนังสืออ้าวสถานการณ์ยาวมากเลยช่วยอ่านหน่อยครับ
1: ตู้หนังสือ
0: คำนี้ชออะนอชันไม้โท
1: ช
0: ั้นอะไรเนี่ย
1: บ
0: อโอนอบน
1: มีหนังสือ3เล่ม
0: เยี่ยมมากครับ
1: ช
0: ั้นล่างมีหนังสือ7เล่
1: ม
0: มีหนังสือทั้งหมด10เล่มเอาละครับเขาบอกว่าตู้หนังสือ ชั้นบนมีหนังสือ3เล่มชั้นล่างมีหนังสือ7เล่มมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มครับ10เล่มอธิบายมาหมดเรียบร้อยเลยถ้าจะเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 3
0: อะไรเป็นส่วนรวมก่อน10เป็นส่วนรวมแล้วส่วนย่อยล่ะ3กับอะไรนะ3กับ7 3กับ7เป็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนย่อยของ10โอ้โหไม่ยากเลยไม่ยากเลยคราวนี้ถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ A จะได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 3บวก7เท่ากับ10
0: ดูจากความสัมพันธ์ก่อน3กับ7เป็นส่วนย่อยของ10นั้นถ้าเราอยากได้ประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะนำส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันก็จะได้เป็นส่วนอ้าวรวมกันก็เอาอะไรล่ะครับ3บวก3บวก7เท่ากับ10หรือ
1: 7บวก3เท่ากับ10
0: หรือ7บวก3เท่ากับ10ยากไหมครับยากไหมดังนั้นนะครับคู่จำนวนที่ทำไมครับเป็นส่วนย่อยของ10เนี่ยมีทำไมครับมีหลากหลายคู่เลยดังนั้น3กับ7หรือ7กับ3เนี่ยเป็นคู่1ใช่ไหมครับที่ตามอะไรครับสถานการณ์ที่มีทั้งทำไมครับตัวหนังสือแล้วก็อะไรเนี่ยรูปภาพที่ชัดเจนเลยนะครับนั้นเด็กๆก็เขียนความสัมพันธ์ได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้นะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับก็หลายคนทำไมครับตอบคำถามได้ก็เชื่อว่าปลายทางนะครับก็ตอบคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคราวนี
1: ้เป
0: ็
1: นกระป
0: ๋
1: อง
0: โอ้โหเป็นอะไรครับ
1: กระป๋อง
0: เอาละลองมาอ่านสถานการณ์นะอ้าวลองพยายามหน่อยคำนี้คำนี
1: ้
0: อ้าวใจเย็นมีกระต่ายสีอะไรเนี่ยขออาวออ้าวอ่านอีกครั้งหนึ่งมีกระต่าย
1: สีขาวสี่ต
0: ั
1: ว
0: เยี่ยมมากครับ
1: มีกระต่ายสีน้ำตาลสองตัว
0: เยี่ยมมากรวม
1: จะเป็น
0: เล่นตัวใจเย็นๆใจเย็นๆรออัวมอรวมมีกระต่าย6ตัวอ้าวนะครับคุณแม็กอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามีกระต่ายสีขาว4ตัวแล้วเขาบอกเพิ่มเติมอีกมีกระต่ายสีน้ำตาล2ตัวรวมมีกระต่าย6ตัวถ้าจะเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมจะได้ว่าอย่างไรล่ะครับ
1: 2บวก6 4
0: ส่วนย่อยส่วนรวมต้องหาก่อนส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมเป็นเท่าไหร่นะเด็กๆต้องหาให้ได้ก่อนส่วนรวมส่วนย่อยส่วนย่อย4กับ
1: 2
0: 4กับอะไรนะ
1: 2
0: 4มาจากไหนเนี่ย
1: 4
0: กระต่ายสีแล้ว2นี่ล่ะ
1: ม
0: าจากกระต่ายสีน้ำตาลขอประโยคสัญลักษณ์การบวกข้อนี้หน่อยครับ4บวก2เท่ากับ6หรือ
1: 2บวก4เท่ากับ6
0: หรือ2บวก4เท่ากับ6เอาละครับไม่ยากเลยเห็นไหมนั้นเขียนความสัมพันธ์ได้ก็จะหาประโยคสัญลักษณ์การบวกได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอาจจะทำไมครับในแบบฝึกหัดเด็กๆอาจจะต้องหาส่วนย่อยส่วนรวมหรืออาจจะต้องหาประโยคสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวเราก็ทำไมครับฝึกฝนกันไปยากไหมครับยากไหมครับไม่ยากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับไปดูต่อเอาละคราวนี้ฝึกคิดลองทำเดี๋ยวจะลองทำไมครับให้เด็กๆดูทำไมครับความสัมพันธ์ก่อนของส่วนย่อยส่วนอะไรครับส่วนรวม แล้วจะใ

0: ขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยครับว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คืออะไรอ่ะดูก่อนส่วนรวมข้อนี้เท่าไหร่นะส่วนรวมแล้วส่วนย่อยล่ะ ส่วนรวมเป็น4กับ5คราวนี้จะให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับจะให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ช่วยครูแม็กได้มั้ยเนี่ยว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกที่ได้ของครูแม็กจะเป็นอย่างไรล่ะครับ4บวก5เท่ากับ5 4บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะโอ้โหยากมั้ยเนี่ยดังนั้นดูแล้วหาส่วนรวมได้หาส่วนย่อยได้ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เราก็นำส่วนย่อยมารวมกันได้เป็นอะไรนะ4บวกอะไรนะบวก5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ9หรือ5บวก4เท่ากับ9ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเนี่ยไม่ยากเห็นไหมครับนั้นได้ในเรื่องของความสัมพันธ์เสร็จแล้วเด็กๆทำไมครับพิจารณาความสัมพันธ์เสร็จแล้วได้ในเรื่องนี้แล้วเด็กๆก็มาดูว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกที่เกิดขึ้นนะครับนั้นก่อนอื่นก่อนที่ประโยคสัญลักษณ์จะมาเด็กๆต้องทำไมครับสังเกตที่ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะครับเติมจำนวนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ทำไมครับถึงจะพิจารณาในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์การบวกได้นะครับคิดว่าทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวอีกหนึ่งข้อลองมาดูก่อนพิจารณาก่อนข้อนี้ส่วนรวมคืออะไรนะส่วนย่อยล่ะส่วนย่อย4 กับ0เป็นส่วนอะไรครับส่วนย่อยของส่วนรวม4คราวนี้จะทำไมครับหาตัวแทนและมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกที่ได้เอาละครับเอาใครดีเอาน้องบีดแล้วกันนะครับอ้าวน้องบีดช่วยคุณแม็กหน่อยนะครับว่าดูจากส่วนรวมส่วนย่อยข้อนี้แล้วจะทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้อย่างไรชิดด้านนี้หน่อยครับเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงเดี๋ยวไม่พอชิดด้านซ้ายครับอะไรบวกอะไรนะเพื่อนๆช่วยดูหน่อย4บวกอะไรนะ4บวก0เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ4ไม่ยากหรืออะไรนะหรือ0บวกลบนิดนึงครับลบนิดนึงหรือ0บวกอะไรนะหรือ0บวก4เท่ากับเท่าไหร่อธิบายนิดนึง0บวกกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนไหนครับจำนวนนั้นปรบมือให้บีดหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั้นเด็กๆสังเกตแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ช่วยอ่านหน่อย4บวก0เท่ากับ
1: 4
0: หรือ
1: 0บวก4เท่ากับ4
0: ดังนั้นนะครับเด็กๆอาจจะทำไมครับบนกระดานนี้มีความลื่นเนาะเพื่อนๆอาจจะทำไมครับเขียนไม่ชัดเจนนะครับก็เราก็ต้องฝึกฝนนะนั้นในกระดาษมีความหนืดมากกว่านี้เด็กๆต้องพยายามควบคุมนะครับดินสอนะให้อยู่ภายในบรรทัดนะครับ4 บวก 0 เท่ากับ 4หรือ 0 บวก 4 เท่ากับ 4นะครับ

0: ้าวไหนใครว่าคิดว่าทำได้แล้ววันนี้พร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดแล้วขอดูมือหน่อยอ้าวพร้อมนะครับพร้อมไหมเอ่ยอ้าวพร้อมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับที่ 2.6 ให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 2.6 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.6 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดมาหน้าเปิดหน้าเท่าไหร่นะหน้า100 150เยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวไหนใครเปิดแล้วอ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งลงมืออธิฟังทำไมครับคำชี้แจงก่อนว่าให้เขาทำไมครับเขาอะให้เราทำไมครับทำอะไรอ้าวช่วยอ่านคำชี้แจงหน่อยเอาเอานิ้วชี้ไปที่คำชี้แจงเอ๊ะคำแรกช่วยหน่อยอ่านว่าอะไรนะขอเอียนอเขียนอ่านไปแล้วอันนี้คำนี้คอวออาร์มอเขียนความสำอะไรนะอ้าวดังนั้นอ่านตามเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอาละครับเขาให้เด็กๆเติมความสัมพันธ์พร้อมกับทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกทำเองได้ไหมครับอ้าวข้อ1ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวคุณครูแม็กให้เวลานะครับเด็กๆลงมือทำแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูอ้าวลงมือได้เลยครับโอ้มีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเติมประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะครับบางคนบอกว่าหาความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนเติมประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะเอ้ามีคนเรียบร้อยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเยี่ยมมากครับ3ข้อเลยนะ3ข้อเลยยากไหมเอ่ยวันนี
1: ้
0: ยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวรอบางคนอาจใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาบางคนที่ไหมครับแม่นในเรื่องของจำนวนก็จะตอบได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมหน้าที่1มีใครยังไม่เสร็จไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับเดี๋ยวรอเพื่อนเสร็จแล้วประโยคสัญลักษณ์ด้วยด้านล่างประโยคสัญลักษณ์ด้านล่างด้วยได้โอ้หลายคนเรียบร้อย
1: ทำหน้า2
0: ไปแล้วโอ้ยบางคนทำหน้า2ไปแล้วด้วยเอาละเดี๋ยวช่วยเฉลยนะขอเฉลยหน้าแรกก่อนช่วยหน่อยถ้าเรียบร้อยแล้วช่วยอธิบายหน้าแรกหน่อย

0: เอส่วนอะไรที่หายไปนะอะไรที่หายไปส่วนเนี่ยส่วนย่อยหรือส่วนรวมที่หายไปอ้าวช่วยหน่อยสองตาดูนิดนึงอ้าวสองตาดูสองหูฟังอ้าวช่วยเฉลยหน่อยเผื่อทำไมครับตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับเด็กๆครับที่หายไปส่วนส่วนรวมเอาละเดี๋ยวกลุ่มไหนช่วยตอบเดี๋ยวจะให้ดาวบวกดาวเพิ่มให้เอาละอ้าวส่วนรวมหายไปเอ๊ส่วนรวมเท่าไหร่เอ่ยส่วนรวม7เติมลงไปเลยได้ไหมครับได้ไหมครับประโยคสัญลักษณ์ที่ทำไมครับที่หายไปเอ๊ต้องได้อะไรบวกอะไรเท่ากับเท่าไหร่นะ4 บวก 3เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับมีกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3เดี๋ยวบวกดาวเพิ่มให้นะท้ายคาบนะเดี๋ยวบวกดาวเพิ่มให้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะอ้าวไปต่อข้อที่2ข้อที่2ส่วนย่อยหรือส่วนรวมนะที่หายไปส่วนอะไรนะส่วนรวมที่หายไปแล้วอะไรล่ะเลขอะไรที่หายไปเลขอะไรเอ่ยอ้าวเติมเลข10ลงไปอ้าวใครทำไมครับเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบนะใครเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรเท่ากับอะไรนะ
1: 7 บวก 3 เท่ากับ 10
0: 7 บวก 3เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10เอาละไหน2ข้อแล้วใครถูกหมดทั้ง2ข้อเลยยกมือเยี่ยมมากเยี่ยมมากแสดงว่าตรวจสอบคำตอบนะครับข้อที่3ช่วยหน่อยข้อที่3 8 อะไรหายไปอ่ะส่วนย่อยหรือส่วนรวมส่วนรวม
1: 8
0: ส่วนรวมใช่ไหมครับที่หายไปแล้วเลขอะไรล่ะที่หายไป
2: 8
0: ประโยคสัญลักษณ์การบวก
1: 7 บวก 1 เท่ากับ 8
0: 7 บวก 1 หรือหรือ1บวก7ก็ได้นะ7บวก1ก็ได้เชื่อเด็กๆ7บวก1เท่ากับบางคนอาจจะเป็นอะไรครับ1บวกอะไร1บวก7ได้ไหมได้ไหมได้หรือข้อที่2 3บวก7ได้ไหมเท่ากับ10ได้นะครับสามารถสลับที่ได้นะคำตอบก็ถูกต้องเช่นเดียวกันไหนใครถูก3ข้อหมดเลยถูกทุกข้อเลยเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปดูที่หน้าที่2หน้าที่2ใครที่เสร็จแล้วช่วยทำไมครับตรวจสอบคำตอบของตนเองให้ตรงกับใครครับตรงกับคุณครูแม็กข้อที่2อ่านคำชี้แจงให้ฟังก่อนนะตั้งใจฟังนะเขาบอกว่าให้ทำไมครับเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกลักษณะคล้ายเดิมเลยดูที่ส่วนรวมส่วนย่อยก่อน x ข้อที่1ข้อที่1ส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวม7ส่วนย่อยเป็นอะไรกับอะไรนะ0กับ7แล้วประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่ายังไงอ่ะ
1: 4
0: อะไรบวกกันแล้วได้เท่าไหร่

ไหร่นะดูจากความสัมพันธ์ก่อน00บวก0บวก7เท่ากับ7 0บวก7เท่ากับ7อ้าวมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อไหนที่ความสัมพันธ์ยังทำไมครับไม่สมบูรณ์ช่วยเติมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้สมบูรณ์แล้วก็เติมประโยคสัญลักษณ์นะครับอ้าวลงมือได้เลยอ่ะลงมือได้เลยครับอ้าวมี5ข้อนะอันไหนครับอ้าว5ข้อนี้ทำได้ไหมเอ่ยอ้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูคำตอบนะถูกต้องไหมเอ่ยมีบางคนถามว่าเอ๊ครูแม็กเขียน0บวก7เท่ากับ7แต่หนูเขียน7บวก0เท่ากับ7ถูกเหมือนกันไหมครับถูกเหมือนกันไหมครับเด็กๆอาจจะสลับที่กันได้นะผลบวกทำไมครับยังเท่าเดิมอ้าวช่วยหน่อยไหนหน้า2ใครเสร็จแล้วอ้าวช่วยตรวจคำตอบหน่อยข้อที่2อ้าวดูส่วนย่อยกับส่วนรวมหน่อยเออะไรหายไปนะอะไรหายไปอ้าว8 8เป็นส่วนอะไรนะส่วนรวมอ้าวประโยคสัญลักษณ์การบวกอะไรบวกอะไรเนี่ย5บวก3เท่ากับอ้าวข้อที่3ช่วยหน่อย3บวก3อะไรหายไปอะไรหายไปก่อน3เป็นส่วนอะไรครับ3เป็นส่วนอะไรส่วนอะไรครับส่วนย่อยประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์3 3 บวก3เท่ากับอ้าวข้อ4 5 บวก5 โอ้มีคนบอกประโยคสัญลักษณ์มาก่อนเลย5 บวก5 เท่ากับไม่ยากแล้วส่วนรวมล่ะส่วนรวมส่วนย่อยอะไรหายไปเอ่ย5นะอ้าวข้อที่5สุดท้ายแล้ว5 บวก9ข้อนี้หลายคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันอ้าวบางคนบอกอะไรนะบางคนเลือกเป็น1กับ8บางคนเลือกเป็น5กับ4อ้าวครูแม็กเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นอะไรครับอ้าวนะเอาเป็นตัวอย่างนะอาจจะตอบไม่เหมือนได้นะข้อนี้ได้ไหมครับของครูแม็กได้ไหมบางคนอาจจะเป็น7บวก1บางคนอาจจะเป็น7บวกอะไรครับ7บวก2หรือ2บวก7ได้ไหมได้นะครับ2บวก7 8กับ1 4กับ5นะครับอาจจะไม่เหมือนกันอ้าวส่วนข้อที่3บางคนเรียบร้อยแล้วแต่ใครที่ยังไม่เรียบร้อยฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านเหมือนเดิมเลยเขียนทำไมครับเติมประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เติมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมให้ครบถ้วนสมบูรณ์อ้าวนะครับฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะเรียบร้อยอ้าว5วินาที5 4 3 2 1อ้าวหมดเวลาอ้าวสองตาสองหูอ้าวสองตาดูที่ไหนเนี่ยอ้าวละครับดังนั้นใช้สองตาดูใช้ทำไมครับสองหูเอาละมีคนยังไม่ฟัง
เอ๊ะใครนะใครนะเอาละครับเด็กๆครับสรุปความรู้หน่อยวันนี้เรียนรู้กันไปในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกที่สอดคล้องกันได้ดูข้อตัวอย่างส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ครับส่วนรวม10

0: ้นะครับไม่ยากเลยเนาะก็ฝากกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันนะครับนั้นการบวกจำนวนเดียวกันเนี่ยก็จะทำไมครับไม่ยากเลยเนาะเด็กๆก็หลายคนน่าจะทำไมครับบวกได้นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็ต้องฝากนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครที่เรียบร้อยแล้วฝากกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับให้บทเรียนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางลานักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงทีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัด

0: ในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ Mcot Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ไปเนี่ยคือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ
0: ้
1: าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อยากว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
1: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: พวกเรากำลังจะไปเกาะจิกอะค่ะ
2: อ๋อคุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไปครับอาไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
0: โอ้สังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าคะ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบเอานะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับที่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาสิริวัฒน์สานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านก่อจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
2: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่า
1: ใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่เกาะจิกที่นี่ครับ

0: ครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาเซลล์ครับผม
1: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาเซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคือแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
1: คุณลุงครับแล้วข้อดีของแผงโซลาเซลล์นี่คืออะไรครับ
0: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาเซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
2: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
0: อากาศดีนะฮะ
2: ครับ
1: แล้ว
0: อ๋อเรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
3: เย้แล้วไปกันเลยนะคะ
0: ไปกันเลยครับไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาเซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
1: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
0: อ๋อสำหรับแผงโซลาเซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
1: คุณลุงคะแล้วที่เนี่ยค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
0: ครับของเกาะจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
1: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
0: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกเนี้ยรวมแล้วแต่เป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
2: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นยังไงหรอครับ
0: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่ไหมฮะนะครับและที่สำคัญฮะเราเนี่ยดำเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสารต่อพระราชดำรัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะฮะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ปะเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้
1: ไปกันเลยคร
4: ับโอ้โหน้องๆครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
5: อ
0: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม
1: ไปกันเลยครับ
0: บ
1: ๊าย
0: บายครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่สองฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
1: แล้วเนี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: พอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
1: พลังงานโซลาร์เซลล์คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีใช้ค่ะ
3: เมื่อก่อนหมู่บ้านที่นี่ค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจินะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
3: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรหรอคะ
2: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: าหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็พันออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงต้อนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวนี้จะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: เอาละครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับ
1: ต้นไม้ตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
2: ตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: โอ้โหเด็กๆทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ับก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วแหละครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ๋อเพราะว่าให้มันยึดเอาไว้ก่อน
4: โอ้ยอันนั้นหนัก
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลย
4: ไป
1: หนูปล่อยเลย
4: ไปแล้ว
3: มาอยู่ด้านนี้

กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากไปให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่

0: เป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิ๋งครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟหนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่า

ครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: คนกำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: บันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช
1: ่ไหมใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่คร
0: ับงั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบันเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพ

0: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
1: ที่ตื่นเหรอคะ
0: ที่ตื่นสมองอเลิร์ตมาก
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีมันก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค่ะ
0: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้เอง
0: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มแล้วเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื้อ

0: เวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เราไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะว่า เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็น

0: ยังไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: โรค
0: โรคนอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับเป็นโรค ก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขาสึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงในพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองความหมายกว้างก่อน อันที่หนึ่งเลยเนี่ยติดใจอ่ะจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้ละ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติแค่การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะได้ดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังล่ะจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ้อง
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค
0: ือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ำๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธ
1: ี
0: ใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพ พราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับ

0: ได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอ้ทาง

0: ไม่หลับเคร
1: ีย
0: ดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
0: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
1: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
0: ่
1: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนและหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
0: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
1: แต่
0: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
1: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
0: ยาไปกินซะ
1: ไม่ใช่นะครับต้องหาเหตุการรักษาเหตุจะทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
0: ้
1: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
0: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลและก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
1: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
0: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
1: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
0: เพื่อ
1: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่ไปนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
0: ค่ะ
1: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืน3เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10โมงมันไม่ได้
0: ไม่ต้องไปหมกชดเชย
1: ถ้าเกิดว่า8โมงเราเป็นคน8โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างในนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
0: เป็นอาศัยอบอุ่นหลับสบาย
1: ใช่ครับ
0: เป็นมิตร
1: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
0: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี่ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก

0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีมันดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม
2: 34.5
3: คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะ
2: 34.5
3: ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่นายหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่านายหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นนะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชแต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8,000 ษาเศษพุทธศักราช 2,481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2,488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

พนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

ังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอหนวดกำลังนวดถวายกลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอหนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก่อนฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรลดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทําให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคําตอบที่ตามหามานานที่ทําให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ

14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิด

พื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้

วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการ

เขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทําหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้ขายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร

เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: เทสแตกตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันมาครับม
4: ัน แม่โลก
3: มันอันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถาม
5: ว่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งหร
5: ือ
1: ว่า
5: คิด
1: พ่อ
5: ใช่ไหม
1: ถาม
5: ว่
1: าแล้วใส่ก็บอกว่าแล้วใส่ต้องการจะเที
5: ่ยวเลยครับเป็นไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: ร้านสามเดนผู้หนึ่งเป็นซีตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินย่ายบริกินก็หานี่ไม่กินข้ามันข้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: ากเป็นหมอ
1: หัวขึ้นอยากเป็นมะลำ
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเรีย
1: นอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำ
1: ไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: เขาเป็นประมงหม
7: อเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
8: ไปก่อนก็มันบ่อยากตะก้อนนี้ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภาคิดละตัว2นาทีตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
9: มาทําอะไร
1: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
9: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาผมก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
1: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
9: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
8: ตั้งแต่รับมานี่เลยปลา12ตัวตั้งแต่รับมา
7: ดักมาจากมือเหรอครับ
8: 3 4เดือน
7: โอ้โหได้12ตัว
8: ได้12ตัว
10: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาพ่อช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานนั้นก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิต

0: แบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: กระดูกนะ

0: ันหนึ่งคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่เลยตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมายยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

หนูจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี่
1: เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่างทำนี่
1: เทคนิคโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละก็เนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโกเกียวผมชอบกินแบบนี้ต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือ

0: ขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับ
1: น้ำตาลอ้อย
0: อันนี้น้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงางากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20
0: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
0: ถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
0: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
0: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: 3กระทง10บาท
0: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดนึงครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: หน่อไม้ป
0: ่าหน่อไม้ป่า
2: หน่อไม้ป่า
0: อย่างนี้อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
0: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
0: ัน
2: นี้ไข่เน่า
0: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
0: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าครับแม
2: ่อร่อย
0: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุธกินแปลกๆเน
2: า
0: ะ
2: กินแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
2: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โหมีข้าวแกงด้วย
2: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
2: ลู่คือเครื่องในอะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหมเหมือนลาบไหม
2: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
2: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
2: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
2: อร่อยทุกอย่างของเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อรสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
2: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
2: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรากวน
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
2: อ
0: ัน
2: นี้พุทรา
0: ตาย
2: พุทรากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันนี้คือเมี่ยง
2: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
2: ห่อละ10บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
2: ใช่อ๋อ
0: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
2: น้ำตาลมะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆอ่ะจะชอบเลยถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
2: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
2: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
2: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
2: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
2: อันนี้น้ำอ้อย ป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันเนี้ย
2: ก็ไปทำขนมกินอย่างงี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็ได้

0: าครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆ มันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตโนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเก็บว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยนะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10 บาท
0: คุณสุโขทัยกินหวานขนาดเขาเกี่ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเค็มๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วสายหวานด้วย
0: สายหวานนะครับคนสุโขทัยสายหวานเหรอแม่
1: ใช
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต่า
1: ไข่เต่า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต่าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันเนี้ยให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกะกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
1: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอัน
0: นี้ก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เติมยุ่ย
0: แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม่
1: ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต่ค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็น

0: ถั่วฝักยาว
1: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
0: กัดสับค่ะ
1: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
1: หัวใจโป้เค็ม
0: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
1: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
0: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
1: ่น้ำหมูแดง
0: น้ำหมูแดงค่ะ
1: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับคุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
2: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
1: ไหว้ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
2: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
1: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค
2: ู
1: ่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
2: ใช่ใช
1: ่อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไม่เดี๋ยวผมขับให้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
1: แม่ไม่ไว้ใจผมเหรอ
2: ไม
1: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริงๆ
2: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
1: ที่นี่เลยใช่ไหม
2: โอ้
1: ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
2: ใช
1: ่โอ้สวยมากแม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับคุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
1: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
2: ี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: เป็นแบบส
1: ุ
2: โขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม่ ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
3: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
3: จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
3: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: แกงไข่น้ำ
1: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเวลากินแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
3: ุ๊บกุ๊บ
1: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
3: เทียมแล้วก็กระชาย
1: กระชาย
3: พริก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
3: ไม่ทำอ่ะ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผม

0: มันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม
1: ่
0: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
1: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
1: อ
0: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบ ต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได
1: ้ขาตะไคร้
0: ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าใส่ไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
1: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
1: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
1: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
1: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
1: ก็เสือไปไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
1: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
1: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
1: คล้ายๆกัน
0: ก็ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
1: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
1: ได้
0: โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
1: จ
0: ้ะโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่ก่อนจากกันยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยชิมกันมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
1: ้เสืออ
0: ันนี
1: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัว

หมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบเนี่ยจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและ

0: ลงไปผมม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: แม่กินแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเนาะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โห

0: คุณผู้ชมด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามสูตรร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่บีสขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ย
0: ครับ
1: พอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีนะ
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยจะทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70% ผัก 30% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: มันจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้
0: เดือนไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยว

0: อย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะซ้ำไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคแล้ว
1: รอครับทั้งมารายการอะไรตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
4: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
5: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
5: Yeah.
1: อ๋อ ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
5: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้ yeah
1: เป็น
5: exactly
1: ผลิตภัณฑ์ได
5: ้ yeah
1: ใช่ไหมครับผม
5: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
5: yeah.
1: sure
5: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
5: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
4: All right.
5: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
4: Yeah, and it's strong.
5: Yeah.
3: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
5: We do turn on the machine.
3: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
5: You'll see this is the axle here.
3: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
5: If you have a look in the top here,
3: you'll see the ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
5: There we go.
3: And then it gets all.
5: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
3: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
5: ใช่ใช
3: ่เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองอ๋อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
5: Yeah, so then once we've got our flakes,
3: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท
5: ์
3: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
5: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
3: Yeah.
5: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
3: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
5: yeah.
3: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
5: Would you like to try making one?
3: Can I?
5: Yeah.
3: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับ
4: รายการจริงเดลี่ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
5: press run
4: กดปุ่ม

0: beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
3: ใช่ nice
2: thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: And look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kind of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
2: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot moon.
2: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah.
2: on Facebook นะครับ
0: yeah.
2: Green Diary featuring Precious Plastic ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดเทปดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือ

ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่จะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังจะอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าผู้จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงทักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปาลูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่

เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยเป็นผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสม

0: ดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาและบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆในวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399นะหลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดรูปสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางพระปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไป

0: จอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้เนี่ยสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สะแกนะฮะมีแค่นั้นมีพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอวัดสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมาก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี่ยนี่สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นวัดมาก่อนเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
1: ้
0: ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมทางการก็อนุญาตโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูน
1: นะ
0: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัดที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว้นี่คือประการที่หนึ่งที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้งสี่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพง่ายจะบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เขาศพอ่ะจะไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะสามท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ยจะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรนะลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้นะจนกระทั่งปี2508นะสร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
1: 2
0: ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตนะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515

ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะนะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะแก่ประสบนิกรและก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีวัดเนี่ยได้รับนะพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวิชรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวิชรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวเนี้ยในละแวกเนี้ยจากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตแล้วก็พระบวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่อนะอดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระขนงมาเข้าคลองพระขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อนะได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่ในการนี้หลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าจะว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเนี่ยนะจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี้เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่ดอกขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอก1ทำถนนนะ2ลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเมื่อกันเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกก็ยังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าทำวัดทั้งวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรม

0: นาอันเนี้ยนะให้ไว้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปนั่นคือเป็นพร
1: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
0: ้ทรงจำได้ครับ
1: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: เวทเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งอะคะ
0: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงครั้งสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
0: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดสุขศึกษา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมมติ33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเณรนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนนะไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนาวัดจริญทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดแล้วนี่คือความเดินก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
2: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์พระ ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519พระเจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพูนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: สังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกัน2ชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วยหอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะนับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ
1: ์อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ okay. นะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนะจบม.6 นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี่ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียง นะของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับเพราะว่าพื้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชุมในก่อนของพระองค์ท่าน
1: ค่ะค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริง
2: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพร
1: คร ับ
2: บ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล
1: ้
2: วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ทานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง10นี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณอุปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
1: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราชและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้าร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาวเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่าน

ู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกข้อกลัวบ้านดอกไม้หลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาดทำบาดเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานผนแกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหาเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหรดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและยังมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านฤกษ์พิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครริมประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายสังหารคู่กับปืนพญา

านีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพลิกพระสุธาหงายพระอิศวรปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามเป็นพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนพที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามที่คอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่คู่เพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความตอนหนึ่งว่าเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ไพรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอยุธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจังด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศปุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอำภัยวิจิตรรจนาด้วยเหตุชะนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพนายกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงครามเก้าทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกเก้าทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาฌานโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกเก้าทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดรัชสมัยทรงสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทสีมาจัดรักษาประชาชนและมนตรี

สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านพระปรีชาชาญในพระองค์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมืองโดยรอบพระราชอาณาเขตได้กลับมาผูกสัมพันธไมตรีดังเช่นเคยมีต่อกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยในยามนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้แก่องค์เชียงสือเจ้าอนัมปกในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือ

จ้าอนำก๊กนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้งอนแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถังที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมในงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักเวียดนามและราชสำนักสยามสืบต่อมา

สัมพันธภาพกับมหาอำนาจจีนและโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชวิเทศโสบายในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนนับแต่แรกสถาปนาราชธานีใหม่จึงเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งสืบทอดการค้าขายและสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบางก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรง

ส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทโสบายด้านการต่างประเทศ

ไหมโหมดมากแห่เตียงตั้งเก้าอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกต่วนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนิลนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง LTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ย

เราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกะเพราโรงเรียนวิบูลย์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสร

ในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายคำว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง 7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกว่าเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้อง

สร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแน่นะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระราชนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพการเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพการเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาการแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสพลสุธีโรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการ

ที่กรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา 11 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทน

ภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยบริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์ชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

ัสมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากลับประพฤกษ์ขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7

บนเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิจสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาบริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทย

พระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่

0: ยอดแหลมเขาเรียกว่ามนดบจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
1: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงไทยเลยเหรอครับปู
0: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
1: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
2: ไปไป

0: ณคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะเปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงทำ
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บอดๆแอดๆอีกน่ะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
5: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพักตร์อย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คอนโทรลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

หอคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟล

ทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองเต็นเบลอนั่นเองครับ

0: จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบเราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อร้อยปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้าง
1: มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

0: จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกต
1: สังอุตราวัตตะมังสีพระกฎทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนาน

0: ระราชวังแวร์ซายเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังก์และกินเวลาก่อสร้างนานหลาย10ปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาว2ห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่เพดานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไพร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูปสองข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลเลอรี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องๆไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

0: นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อร้อยปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองตัวเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโพสต์การ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอองตัวเน็ตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ซายนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังรัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังรัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: ได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรำบูญเยเป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี้ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮัมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบสมโภชอย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการและได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านกับสู่ท่านในระดับประมุขของรัฐ
0: ปัจจุบันวังรามบูญเยเป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำวุญเย

คุณเชรัตลาเกแหวงทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาวที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

0: ช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรำบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่ง
1: ทุ่งบ้านประธานรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกคนทุกแห่ง

โรงบุเยนี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก

ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาริแยได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยฉันว่าข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น 11-12 ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มและเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นบอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกดองเนี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเนี่ย
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกสักก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
2: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: นั่นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะเรา
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดข้าวต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: เนี่ยเนี่ยเขาจะเอาออกมา

0: ขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกม
0: ัน
1: ต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได้
0: ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: โออันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค่ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อค่ะ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: 对呀，等会儿，等会儿。แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่นๆ
1: สัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามไปเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: อืม
2: ค่ะ
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ค่ะห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ถือว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ

0: เนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง3แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคลุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: ไปที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
1: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
0: อ
1: ้
0: าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
0: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อยากว่ามันคืออะไรหรอครับ
1: อันนี้พี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
0: โอ้งั้นเราไปกันเลยมั้ย
1: ไปกันเลย
2: อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: พวกเรากำลังจะไปเกาะจิกอะ
2: คะอ๋อคุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: ครับไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
1: โอ้คุณอาครับถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าคะ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบเอานะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับที่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านกอจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
2: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่กอดจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาร์

0: ค่ะมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
1: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
0: คุณลุงครับแล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย
2: แล้วแผงโซลาร์เซลล์เท่านี้จะใช้หมดทั้งหมู่บ้านหรอคะอ๋อ
1: เรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
3: เย้แล้วไปกันเลยนะคะ
1: ไปกันเลยครับไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
0: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
1: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
2: คุณลุงคะแล้วที่เนี่ยค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
1: ครับของเกาะจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
0: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
1: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีฟันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกนี้รวมแล้วแต่เป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
4: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นยังไงหรอครับ
1: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดฟันพิษเข้าไปใช่มั้ยฮะนะครับและที่สําคัญฮะเราเนี่ยดําเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสานต่อพระราชดํารัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้
0: เลยไปกันเลยครับ
5: โอ้โหน้องๆครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
1: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานนะเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม

0: ครับเนี่ยหนูๆฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากเนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
0: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
2: ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจิกนะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
1: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
2: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรคะ
1: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงต้อนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวนี้จะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: เอาละครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับ
1: ต้นไม้ตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
2: ตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเล

0: โอ้โหเด็กๆทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ั
2: บ,
1: รบก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วล่ะครับโอ้ยน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ
1: ๋
3: อ
1: แ
3: ล้วอ๋อเพราะว่าให้มันยึดเอาไว้ก่อน
4: โอ้ยอันนั้นน่ะ
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูว้าว
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เราเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลยปล่อยเลย
4: ไป
1: ปล่อยเลย
4: ไปแล้วมาอยู่ด้านนี้

0: กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสารพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: รักษ์ธรรมชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
0: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟหนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางพัฒนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้าน

อาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤตสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: คร
0: ับอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบายเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพ เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอัลเลิร์ตมาก
0: เนี่ยใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลกระบวนการของความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค
1: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื่อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อย่างนี้เอง
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอ
0: ะ
1: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่มัน
1: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นน่ะสิครับว่ากำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากถึงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี 3 ตี 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี 4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
0: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: น
0: ะครับก็ต้องโอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอะ เขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
0: ้
1: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับ คือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
0: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
1: ่
0: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
1: ของเขาเอง
0: ถ้าอย่างนั้น

0: คือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบัน
1: ในบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
0: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
0: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
0: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
0: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก็แก๊กเสียงก็แก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
0: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
1: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
0: อุ้ย
1: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนนะครับ
0: ทรมาน
1: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
0: เวนี้น่าสงสารมาก
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
0: เป็นโรค
1: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
0: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมาก
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: ครับ
0: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: ติดยาที่นี่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่

0: จอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือ
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงในพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงแล้วเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีมันก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องยาคำว่าขาดยา1ในอาการนะมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติก็แล้วกันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเพราะเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ้อง
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: บ
0: างทีว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ
0: ์ใช่วิธีใช่วิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะ

0: แบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
1: ่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับน
1: ะ
0: ครับเพราะมีการกรนและหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: แต่
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว
1: ่
0: าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหคนจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 มันไม่ได้
1: ไม่ต้องไป
0: ห
1: มดชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อมาคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทํายังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราก็อาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำได้รู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้เรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมด
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่

ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือน

0: สำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินไดสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

ลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่า

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก็ฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรลดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กันตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับ

ต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กิน

อะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยทันตกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกล

ือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: องค์ใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางออกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

0: แตกต่าง
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแลแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน ไม่โลก
3: มันวันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถาม
5: ว่า
1: ค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งหร
5: ือ
1: ว่าค
5: ิ
1: ด
5: พ่อ
1: จะ
5: ได้
1: ถาม
5: ว่
1: า
5: จะใส่
1: ก็บอกว่าจะใส่
5: ก็ได้ที่เลยครับ
1: ม
5: ันเป็นไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: จะได้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มาทำไม
4: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังสอนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกลูกก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเด่นผู้หนึ่งสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินข้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไปรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้สามสี่ถุงไปจังหวะมัน

0: มอ
1: โอ้ขึ้นยา
2: เง
1: ินมาแล้ว
2: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม
3: ่ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
2: เอาเงินมาทำอะไรเงินมาทำ
1: ไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
7: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
7: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
8: ตะก้อนก็บ่อยากตะก้อนนี้ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภาคิดได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
9: มาทําอะไร
1: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะมั้ย
1: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
9: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
1: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
9: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
8: ทำได้รับมานี่เลยปลา12ตัวทำได้รับมา
6: บักมาจากมือเหรอครับ
8: 3-4เดือน
6: โอ้โหได้12ตัว
8: ได้12ต
1: ัว
10: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในตรงนั้นก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ

0: 用木鱼啊，白带片啊，
1: 带片带毛带。嗯，
2: 好，睇到手。花烟就少安花，片来。两百元。老公的。
3: 三个盖。
4: 两个。
3: 一个六块。

0: มาคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ยเรา
1: ไม่ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมา

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

ยุคนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแมงไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์

0: นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้
1: วอ
0: ุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: ครับอ
0: บันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อบันเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บ มันก็มีขบวนการกระบวนที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทําให้เราหลับก็คือขบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเรา

0: เนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่แล้วถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค
0: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราว่าเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื่อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก
0: ็
1: จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้
0: เองเรื่องนี้คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ัน แอค
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมากหนึ่งทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นแหละสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับ หรือไปนอนเร็วปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองนี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคม

0: มันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: โรค
0: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

0: นะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน
1: อ
0: ันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่ะจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่1เนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีมันก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับในกลุ่มที่2เป็นอย่างงี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้ละ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติก็แล้วกันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะจะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: จดจ้อง
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค
0: ือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: แค่น
1: ิ
0: ดเดียวเองเค้าก็อยู่เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับ สมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจ

0: ในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่เต็ม
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหก็จะรับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสำเพ็งทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาวเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลัง

วัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกคอกวัวบ้านดอกไม้ลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาททำบาทเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักร

ราพิชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานผนแกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหาเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหอระดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและยังมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านฤกษ์พิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครริมประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายสังหารคู่กับปืนพญาตานีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพริกพสุธางายพระอิศวรปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามเป็นพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนพที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามคอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่เพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความตอนหนึ่งว่าเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ภัยรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพายุทธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจังด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศปุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอำภัยวิจิตรรจนาด้วยเหตุชะนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพนายกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงครามก้าวทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกก้าวทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาฌานโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกก้าวทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดรัชสมัยทรงสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทสีมาจักรักษาประชาชนและมนตรี

สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านพระปรีชาชาญในพระองค์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมืองโดยรอบพระราชอาณาเขตได้กลับมาผูกสัมพันธไมตรีดังเช่นเคยมีต่อกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยในยามนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้แก่องค์เชียงสือเจ้าอนัมปกในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือเจ้าอนัมปกนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้ง่นแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้าเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถางที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมในงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักเวียดนามและราชสำนักสยามสื่อ

สัมพันธภาพกับมหาอำนาจจีนและโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชวิเทศโสบายในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนนับแต่แรกสถาปนาราชธานีใหม่จึงเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งสืบทอดการค้าขายและสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบางก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทศโสบายด้านการต่างประเทศดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณความตอนหนึ่งว่าสำเภาจีนจอดซ้องสุดสายเนตรนาศีสะแดงเขียวหลายเหล่าไซสินค้าย่อมแพร่พรายไหมโหมดมากแห่เตียงตั้งเก้าอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกต่วนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนินนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริคนแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆนี้วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399นะหลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดรูปสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางพระปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สะแกนะฮะมีแค่นั้นมีเมื่อพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอวัดสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมาก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี้ยนี่สถานที่แห่งเนี้ยน่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
0: ้
1: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมนะทางการก็อนุญาตนะโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตนะจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูนน
0: ะ
1: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัด ที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว้นี่คือประการที่หนึ่งที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้งสี่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขัดขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพงั้นอย่าบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เขาเก็บศพอ่ะอย่าไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะสามท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ยจะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรนะลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้นะจนกระทั่งปี2508นะสร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
0: 2
1: ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนากาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตนะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่า

0: วชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะแก่ประสบนิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับพระมหากรุณาที่คุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวชิรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวเนี้ยในละแวกเนี้ยจากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตและก็พระวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่อนะอดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระขนงมาเข้าคลองพระขนงมาคลองเพชรด้านว่าหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่ในการนี้หลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าเนี่ยนะจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี้เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่ได้ขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอก1ทำถนนนะ2ลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเหมือนกับเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกก็ยังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวัดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยคันน้ำเข้าทำวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัด นะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยให้ไว้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปจนถึงพ
0: อแสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
1: ้ทรงจำได้ครับ
0: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
1: ใช่ใช่ครับ
0: เวทเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
1: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
1: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดสุขศึกษา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมด33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเนนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนนะไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดแล้วนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทั้งด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
0: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติ
2: และภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519พระเจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พระพุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพูนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: สังเวคเจดีสร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกันสองชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วยหอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะนับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเรียนและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์
1: อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม.6ในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละนะก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียง ของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพื้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชุมในก่อนของพระองค์ท่าน
1: ค่ะค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริ ง
2: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพร
1: คร ับ
2: บ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในแต่ทานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อพระนิทานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอด

าชและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงาน

0: มาถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
1: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
0: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
1: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
0: ดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
1: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี้ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุ่ยเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจะเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกจากทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัว

ผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

0: คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะ
1: 7A
0: ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงแล้วเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีทัศนคติของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับฤทธิ์ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับพอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกําหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกําหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอหนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าโถอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอหนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ

จากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกับฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะ

เวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันนึงนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้าน

พราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้ขายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: โครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
2: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้แล้วพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: เทสจากฟ้าเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมได้ไหมทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับ
4: มันไม่โลก

0: มันอันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
1: ถามว่าคิดถึงหรือว่าคิดพ่อจังได๋ตามว่าซั่นใส่ก็ว่าว่าซั่นก็ได้ซื้อเลยเนาะมันก็ย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเรียนแต่ได้พ่อมาแม่อยากให้มามาทําไมอ
2: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
4: หลาน3เด่นผู้หนึ่งเป็น4ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันหน่อย
5: เมียก็เดียมร้านแล้ว
6: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเลยเออคุณได้ 3-4 ทุ่มจังมาวันนี้

0: หรอ
1: โอ้ขึ้นยาเป็นมะลำ
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายคือค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
7: ไปก่อนก็มันบ่อยากตะก้อนนี้ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภากิจได้ตัว2นาทีตัวนี่สิก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ฮ
8: ะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทําอะไร

0: หาหอย
1: หอยอะไร
0: หอยคัน
1: หอยคันเอาไปทำอะไร
0: เอาไปเล่น
1: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
0: เยอะ
1: เยอะเท่าไหร่
0: ได้ร้อยตัว
1: ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
1: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
0: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
1: สนุกไหม
0: สนุก
1: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขง
1: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
2: ได้รับมาดีเลยปลา12ตัวได้รับมา
1: ดักมาจากมือเหรอครับ
2: 3-4 เดือน
1: โอ้โหได้12ตัว
2: ได้12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: แม่ทำงาน
3: งานอะไร
0: งานรับจ้าง
4: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
5: ยุ่งหมดเลยนะใส่ใส่ใส่เพี้ยนเอา
6: ใส่เพี้ยนใส่มาด้วย
7: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อยนั่งแป๊บนึงรอคนด้วย
8: ครับ
9: เรียกกู
8: พี่กระดูกนะ

0: ันคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่เองตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

ับมาฮะหนูหนูกดเฮ้หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ

หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียวอ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่างทำนี่
1: เด็กๆโขเกี้ยวโขเกี้ยว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โขเกี้ยวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม
2: ่ฟ้าน่ะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโขเกียวผมชอบกินแบบนี้ต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20
1: บาทถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับตาคล้ายๆขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: หน่อไม้ป
1: ่
2: า
1: หน่อไม้ป่าอย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20บาท
1: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม
2: ่อันนี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
2: ่อร่อย
1: ดึงกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
2: แล้วชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โอ้มีข้าวแกงด้วย
2: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
2: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหมเหมือนลาบไหม
2: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
2: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบอ๋องั้นถ้าสุกต้องลองถ้าดิบ

0: โต๊ะเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อยอร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
1: อร่อยทุกอย่างของคนเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทธากวนพุทธากวนเป็นลูกพุทธาลูกขนาดนี้พุทธากวน
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อันนี้พุทธา
0: ตาย
1: พุทธากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10 บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: น้ำตาลมะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
1: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็ได้
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม
1: ่ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10 บาท
0: คุณสุโขทัยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกรียมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุโขทัยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยแล้วเอานี้ด้วยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
1: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอ
0: ันนี้ก็ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
0: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้

0: อินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
2: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
0: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
2: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
2: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
2: แม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
2: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เติมอยู
2: ่แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
2: ั
1: ย
2: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะ คือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
2: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอ่ะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
2: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต
2: ่
1: ฮะ
2: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
2: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กัดสับค่ะ
2: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอ่ะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวเจโป้ค่ะเค็ม
2: หัวเจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
2: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
2: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค่ะ
2: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
0: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
2: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
2: ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
2: ซึ่งที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค
1: ู
2: ่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช
2: ่ค่ะอันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
2: แม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
2: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
1: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
2: ที่นี่เลยใช่ไหมโ
1: อ้
2: เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
2: ่โอ้สวยมาก
0: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
2: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
2: อ๋อเป็น

0: ศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
1: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
1: ส
0: ุ
1: โขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
1: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
1: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
1: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
2: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยให้มาหาแม่
2: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
2: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
2: ุ๊บกุ๊บ
0: กุ๊บแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
2: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
2: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
2: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
2: ไม่ทำอ่ะ
0: ก่อนนี้คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม
2: ่จ
0: ้ะออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำอุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได
2: ้ขาตะไคร้
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
2: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
2: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
2: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
2: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
2: ก็เสือไปไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
2: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
2: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
2: คล้ายๆก
0: ัน ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้เพราะประเภทนี้เรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
2: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับ สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม
2: ่ได
0: ้โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้ะอื้อโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสื่อมาหน่อยทีมกันมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
2: ้เสื่ออ
0: ันนี้
2: เสื่ออ
0: ันนี
2: ้เสื
0: ่อทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
2: ก็ภาษาพ่อขุน
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้เดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
2: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
2: ใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
2: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
2: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
2: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับ

0: พวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสารเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเนาะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนหลังเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้น Green Dairy วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผม
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: ผมเน
0: ี่ย
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้
2: กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้มาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็กลายเป็น
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็นเย็น
0: เบียร์บอกเบียร์บอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อยนี่
1: หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับเมื่อกี้ลุง

0: ดมโชว์
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมแล้ว
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
2: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บูมนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30% โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
3: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
3: จบ
0: จบเลย
3: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันนะฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ละวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
3: โอเคนะ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเอง
1: น่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
4: เคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
5: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
5: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อัน
1: น
5: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้ yeah.
1: เป็น
5: exactly.
1: product ได้
5: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
5: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
5: yeah.
1: sure
5: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps in fact what
5: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts very precise temperature whereas HDPE this plastic mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures mm-hmm. so from 150 degrees to 180 degrees mm-hmm. whereas this one is very precise mm-hmm. so if our machine gets it wrong mm-hmm. then it makes all these horrible smells mm-hmm. so it's not good to work with
1: all right
5: also when this melts in like a big thread like this mm-hmm. it can turn into like this horrible gray gunky stuff
1: yeah
5: which isn't very attractive
1: yeah.
5: so when we make our products like our lampshades or our bowls and things like that mm-hmm. it just looks like a horrible gray
1: okay.
5: slug mm-hmm. so we don't like to use it but HDPE
1: yeah,
5: is a much nicer plastic it also comes in all these lovely colors as well
1: yeah.
5: so it means that when we come to make bowls mm-hmm. we can be really creative with what colors we use
1: yeah and it's strong
5: yeah
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีมันเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
5: do turn on the machine
1: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
5: you see this is the axle here
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
5: if you have a look in the top here
1: you see ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
5: yeah.
1: นะฮะ
5: there we go
1: ครับนะครับ
5: But then you'll see, mm-hmm. this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
5: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
5: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
5: yeah.
1: อ๋อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
5: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับ
5: อ
1: ช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียว

0: านะครับ ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
3: ใช่ nice
2: thank you because of you ไอ้ใช่ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนเอาไปตากเน
0: า
2: ะ
0: so that's the one that we just made
2: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
2: แป๊บเดียวนะครับอ๋อยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Chao Phraya and then ending up in the ocean
2: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
2: ก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องมิลค์นะครับประมาณก็เครื่องมิลค์ก็อยู่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุกเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามพีเชียร์พลาสติก BKK
0: yeah.
2: on Facebook นะครับ
0: yeah.
2: Green Diary featuring พีเชียร์พลาสติก
4: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงในช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ความรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าวหนึ่งพอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกสักก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
2: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ

0: 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดที่เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
0: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
0: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
0: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
0: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
0: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
0: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
0: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
0: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
0: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
0: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ด
1: มา
0: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
0: ไม่เป็นเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ข้าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้มั้ยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan.
1: แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
2: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
1: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้

0: ข้าวแบบนี
1: ้
0: อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: สัมผัสเป็นแผ่นแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้เป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: แล้วก
1: ็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบ

0: อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้แล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
1: บ้านไหนสะดวก
0: แต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
1: จ้ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
1: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
1: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบๆของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ

0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาผู้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วมีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขานะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: ตลอดช่วงเวลาที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านในภาคอีสานอย่างถ่องแท้ความแห้งแล้งทุรกันดารคืออุปสรรคใหญ่หลวงต่อการดำเนินชีวิตมิพักต้องพูดถึงคำว่าคุณภาพเพียงการดำรงชีวิตปกติยังแทบเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านตายอยบ้านหนองครกบ้านหนองแวงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านสุดท้ายชายขอบประเทศทั้งห่างไกลแร้นแค้นจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่แล้วก็เหมือนความฝันเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้าน
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: เพียงไม่กี่เดือนโรงเรียนบ้านตายอยก็ได้รับพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่และการซ่อมแซมอาคารหลังเก่าสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ลูกหลานจะได้มีอาคารเรียนแทนหลังเก่าที่ผุพังไม่นานระบบประปาก็มาถึงพร้อมทั้งขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งพักน้ำก่อนที่จะจ่ายไปยังบ่อพักน้ำแต่ละหมู่บ้านมีคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์รวมไปถึงตำบลศรีวิเชียนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยฝายลำน้ำยามตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตั้งแต่ปี2545
2: ประมาณจะ 5-6 โมงเนี่ยก็เสด็จมาเลยก็ลงรถมาคุยตามสบายทุกใหญ่ก็เดินไปคุยผู้ใหญ่มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าต้องการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกมือยามโพมือยามมันขืนเตือน
3: พอดีมีท่านตามไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านนนทศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามมาข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า 3-4 บ้าน5บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาบ้านนนทิมเนี่ยกุที่ใช้น้ำ
0: ไม่ถึง2เดือนฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้มานานแรมปีลำห้วยยามจากเดิมที่คดเคี้ยวตื้นเขินจนไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำกินในช่วงฤดูฝนได้รับการขุดลอกให้กว้างและลึกขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
3: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้เวิร์นกระเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำชายก็น้ำประปาทั้งก็สบายขึ้น

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

วัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นก็คือการที่ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแ

งการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดยาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจักษ์รัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระเมื่อพุทธศักราช2527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดยาณสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันทร์มีความสูงประมาณ169เมตรเดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันทร์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไปโดยพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปได้ในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนอีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่2ระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์จากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อยก่อนจะวาดด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ซึ่งนับเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัดส่วนของภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมา

0: ต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัดส่วนพระอังศาหรือไหล่พระชานุหรือเข่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539
1: คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยายน2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยน
2: ะ
1: ให้คนวาดภาพบนแง่งหินอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนำบอกเนี่ยต้องไปหาเลเซอร์ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ที่ได้ยิงในห้องก็เลเซอร์เล็กๆได้มายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: 20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อเพื่อซื้อให้ทันภายใน3เดือนนั้นนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่31ธันวาคมได้ก่อนปีใหม
2: ่คือซื้อเครื่องยิงเลเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง
1: เพื่อจะมายิงที่เขาจริงแล้วตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องนะระยะ5เมตร10เมตรก็เล็กๆได้แต่ตอนนี้จะยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิต
2: เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น
1: ที่สุดตอนนั้นนะซึ่งก็ใหญ่โตมากฮะใหญ่โตมโหฬาร
2: ค่ะค่ะคือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งจุดหาจุด
1: อาทีนี้
2: ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็นรูปทรง
1: ตอนนั้นก็แค่วางนี่ก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขานะยังไงก็ต้องมาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้ง10มกราต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่30มีเวลา12วันพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีนี้เนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือนพอสั่นจะเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่30 31ทั้งคืนแล้วปฏิหารจริงๆมาออก 6:00 นเช้าวันที่1มกราคม39เหลือเวลาอยู่10วันเราบอกไม่ต้องกังวลนะเลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพเนี่ยแป๊บเดียวพอมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่6 7 2วันก็เสร็จแล้ว
2: ค
1: ือระบายสีครบเป็นรูปพระเลยเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย
2: แล้วคนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์
1: หลังจากนั้นฝ่ายระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วล
2: ึ
1: กแ
2: ค่15เซนระเบิดไปตาม
1: รอยเส้น
2: ไปตามรอยเส้นนั้น
1: ใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาฐานโบแล้วกันนะคนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารอตรงฐานบัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักให้มืดนะสักทุ่มหนึ่งแต่เราจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์เพราะหน้า5โมงนี้เครื่องพร้อมแล้วก็รอให้มืดคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินข้างบนแง่หินข้างบนนะก็สนุกดีสนุกดี
2: เพราะมันต้องทำตอนกลางคืน
1: มันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งอ่ะนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอ่ะสองคืนเพื่อให้ทันวันที่10ระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกะสลักเพราะแกะสลักนี่พิธีแกะสลักคือ10มกราคม2539คือปีกาญจนาภิเษกพอดีนะครบ50ปีที่ครองราชย์ของร.9นะครับ
3: ทีแรกเลยก็คิดว่ามันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่าเขานี่มันผมอยู่มันตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกรังไปสร้างถนนสายซ้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็ขรุขระมากการก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะต้อง ต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงจะทำได้ตอนนั้นก็มี

0: แค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็นับว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปในผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นท์สำหรับตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพเป็นนี้หน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นโอ้โหเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมากและทุกครั้งที่ฉายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ
1: เพราะใช้กำลังไฟเยอะใช่ไหม
0: กำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะสามารถทำได้โดยซ้ำไป
1: ค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูส่วนในการรับเสด็จได้เฝ้าได้เห็นการทำงาน
0: เป็นบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุวิทย์ รัศมีภูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์และที่ทำไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กนกบุญโพแก้วพวกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่บางทีเราก็พลาดไปที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านไปก็เห็นแค่นั่งหอผ่านประทับหอผ่านเห็นก็อีกวันก็ได้การแก้ไขเราก็มานั่งลุมสุมหัวกันเพื่อดำเนินการครับหลายจุดครับที่ได้ช่วยกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับ
2: ระหว่างก่อสร้างนี้เสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเราเรื่องตลกนะตีหนึ่งนี่ส่งเลขาส่วนพระองค์ท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้าง
1: อะไรคะ
2: จริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดมันทุกคนมาเช็คชื่อผู้ทำงานแล้ว
1: ตอน
2: ต
1: ีหนึ่งทำงานบ้าง
2: นั่งนั่งออมาตีหนึ่งเนี่ยนะมาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทำงานว่าติดตามขนาดนั้นเลยนะพวกเราเลยโชคดีนะผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพนะก็อยู่กัน2ทีมนะทีมเลเซอร์กับทีมวาดภาพคืออาจารย์กนกก็ดูไปด้วยว่าภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยานเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ
1: เป็นโครงการสำคัญ
2: เป็นโครงการสำคัญ
1: ค่ะถูกพระองค์ใส่พระทัยมาก
2: ใส่พระทัยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการ
1: หรอคะ
2: มาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที่
1: ชุดบิน
2: นักบินนะคือนักบินชุดเขียวๆนักบินเลยชุดนั้นตลอดน
1: ะ
2: ชุดนั้นตลอดนะยกเว้นวันที่ทำพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องมา
1: ชุดใหญ
2: ่ชุดใหญ
1: ่
2: ฮะแต่นอกนั้นที่เข้าเฝ้าตลอดนะมาเป็นชุดนักบินตลอด
1: ส่วนพระองค์มาก
2: ส่วนพระองค์มากเลย
1: เหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธี
2: ไม่มีไม่มี
1: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอด
2: มาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับที่ว่าทรงเลขามาตีหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคือมาเหมือนกับที่อย่างที่ทราบนะว่าท่านชอบเป็นซ้อมขับเครื่องบินเนี่ยนะขับแล้วก็มานี่เลยอย่างนี้ตลอดนะ
1: คือ
2: ทิศคำว่าเข้าเฝ้าก็คือ
1: ส่งมาตรวจงาน
2: มารายงานนะท่านเราก็ไปรายงานท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่าไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่มีเลย
1: แต่เรียกว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยตลอด
2: นั่น
1: ตรงไม่ใช่แค่ตรวจงานแต่ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนนี่คือ
2: ต้องนั่นนะ
1: แก้ตลอดใช่ไหม
2: แก้ตลอดนะทีนี้ตอนแรกคิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่10มกราคม39แล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคือปี2544อีกตั้ง5ปีนะอีกตั้ง5ปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกว่าทำไปทั้งปี
1: แต่งแล้วแต่ง
2: จน
1: ที่สุด
2: สวยตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้เมื่อก่อนไม่เรียกเท่านี
1: ้
2: คือตอนหลังเจียทิ้งหมดแล้วตรงไหนเป็นแง่งนิดหน่อยเจียหมดเลยเรียบสวยมาก
1: จริงค่ะส่วนตรงสีทองเนี่ยคือวิธีการทำยังไงนะคะ
0: สี เราซ่อร่อง

0: ร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะคุณจริงก็ประมาณ90เซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างครับครับหลังจากที่ซ้อร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหินมันกลืนเขาไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ให้วัดพระแก้วซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะไปบนหินหินนี่มันจะลึกประมาณ10เซนนะครับเราก็ตอกหมุดยึดขึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูนเทกาวแล้วก็เอาโมเสกทองปิดลงไปทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดุที่พิเศษนะครับที่สำหรับใช้กับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทูลข้าวถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับในวาระที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544ครับ44เพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทูลเกล้าถวายครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุมันอยู่ตรงกลางพระอุระของพระพุทธรูปเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริกธาตุใส่แล้วนั้นเอาหินปิดไว้อย่างเดิมในวันที่16ธันวาคม2544ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์มารับโครงการนี้ครับพระองค์ก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้2ต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านปลูกต้นนู้นด้วยพระองค์เองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ23ปี
1: 23ปี
0: ครับ
1: ค่ะเป็นต้นศรีมหาโพธิ์คู่กัน2รัชกาล
0: 2รัชกาลครับก็จะขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าพระบาทเจ้าหัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวรมาตั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยพระองค์เองอย่างตั้งใจจริงๆนะครับเพราะนั้นก็จะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบำรุงบรรจุที่พระอุระซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เหมือนได้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ
1: พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
2: หลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เสร็จสมบูรณ์และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนตรัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ธรรมะและกิจกรรม

0: เทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547
1: ขอเจริญพรมือที่พระธนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแผ่เกียรติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักสามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อเผยธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสารไปทั่วประเทศไทยตรอดถึงในนานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสารศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสารกุศลต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆด้วยพรมูลที่นี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2547เพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าที่แล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียงมาถึงวิทยุสถานีโทรทัศน์นี่ในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดำริเริ่มมานี่ยาวนานแล้วอาตมาเนี่ยเป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงเลยหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพโทรทัศน์แล้วก็เลยนำความถวายพระพรสมเด็จพระพุทธสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะนั้นมาก็เลยขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็เสด็จมาเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัดยานนาวาดังที่กล่าวแล้วบังเอิญปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชชนนีพันปีหลวงปี6รอบพระเจ็ดสองพรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบและทรงพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าอย่างทรงดำรงท่านอนุสรณ์เป็นพระพุทธบรมโอสาธิราชจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทูลกระหม่อมแม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงได้นำความนี้ถวายพระพรแล้วก็มาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคทางหน่วยราชการด้วยก็มาร่วมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาดูมันจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ยคือมามีมูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์นี่สองมูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยนี่มูลนิธิหนึ่งก็ได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลนิธิที่สองคือมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษาโดยพระราชานุญาตหมายถึงถือว่าอยู่ในพระราชูปถัมภ์เหมือนกันมาทำงานทางด้านนี้ก็เลยไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะในเรื่องการเผยแผ่การสื่อต่างๆนี่

ั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาเหมือนกันรวมอยู่ในเดียวกันพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำนี่มีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โน้ตั้งแต่ยังพระองค์ท่านยังดำรงราชสัพท์องค์ท่านนั้นเป็นพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎากุมารเนี่ยก็ทรงสายวิทยธรรมนู่นทำยังไงได้บางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบูรณาจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎากุมารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์และพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระพุทธเป็นปฏิพรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมพระราชสมภารเจ้าให้เจริญศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลด้วยศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระสงฆ์นิกรไทยสืบไปชั่วกาลนาน

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากธุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เราเรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองท

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเน็กต์กันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง 7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญา

ั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยการรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการ

ผลหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้ว

0: เป็นยังไงบ้าง
1: พอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลก

0: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
2: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
0: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะกำลังมานะพี
0: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แน่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณสายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบ ียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็ค

0: บน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า

้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก่อเกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยาม

บรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: มืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนนี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีใครจำได้บ้างเอ่ยว่าสระที่เรียนไปก่อนหน้านี้มีสระแปลงร่างใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูจะรวมสระแปลงร่างทั้งหมดเลยเพราะสระพวกนี้เรียกว่าสระเปลี่ยนรูปเอ๊ะมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรวันนี้คะเราจะเรียนในเรื่องทบทวนสระเปลี่ยนรูปโอ้โหเด็กๆจะได้เห็นสระเป็นอย่างไรเปลี่ยนรูปแปลงร่างแน่นอนเลยก่อนเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเปลี่ยนรูปได้ถูกต้องค่ะ 2. อ่านคำและเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนใครอยากเรียนรู้สระเปลี่ยนรูปแล้วบ้างใครอยากทบทวนแล้วบ้างใครจำได้บ้างเอ่ยสระที่เราแปลงร่างได้มีอะไรบ้าง
1: สระ
0: โอ้โหเก่งมากเลยก่อนจะเริ่มค่ะเด็กๆบางคนจำได้ใช่ไหมคะว่ามีสระอะไรบ้างแสดงว่าต้องเล่นเกมนี้ได้แน่นอนเลยเกมนี้มีชื่อว่าลมเพลมพัด

0: ่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะลูกนี่เลยค่ะคุณครูมีขวดโหลค่ะในขวดโหลทุกขวดนี่เลยค่ะมีสระซ่อนอยู่ด้วยเด็กๆเห็นสระไหมคะ
1: เห
0: ็นค่ะคุณครูจะนำสระเนี่ยแจกให้กับทุกคนเลยดีไหมคะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกเลยใครที่ได้ไปแล้วนะคะให้ลองดูสิคะว่าเอ๊ะที่เราได้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าสระอะไรเขาเรียกว่าสระอะไรเอ่ยเก็บหน่อยลูกเขาเรียกว่าสระอะไรเอ่ยลองสังเกตดูของตัวเองเลยเราได้สระอะไรบ้างแต่ละคนจะได้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะดูเลยค่ะเราได้สระอะไรบ้างเอ่ยดาวิกาคุณครูเลื่อนแป๊บนึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆมีสระเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะใครได้ขวดโหลที่มีสระแล้วบ้างเอ๊ชูให้คุณครูดูหน่อยค่ะมีสระอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆบอกว่าสระอะสระอะไรอีกนะสระอด้วยเลยอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งต่อไปมาดูกันเลยเอ๊สระอะไรบ้างเอ่ยให้ออกเสียงตามได้ไหมสระแรกสระเออใครมีสระเฮอบ้างเอ่ยชูบัตรขึ้นมาบัตรสระของเราใครมีสระเออบ้างชูขึ้นมาเลยโอ้โหก็หลายคนเลยนะคะสระเออมีทั้ง A แล้วก็ออยู่ด้านหลังด้วยมี A อยู่ด้านหน้ามีออยู่ด้านหลังต่อไปเอ้ยสระอะไรเอ่ยลูกสระอะอะออกเสียงอะอะอะใครมีสระอะบ้างโอ้โหชูอย่างไวมากเลยต่อไปเอ๊ะสระอะไรคะสระอะไรเอ่ย A กับอะรวมเป็นสระเอเอเอเอใครมีสระเอชูขึ้นเลยต่อไปมีเอไปแล้วแอกับอะรวมเป็นสระแอกับอะรวมเป็นสระแอแอแอต่อไปเอ๊มีทั้ง A ทั้ง A แล้วก็อะด้วยอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยเก่งมากเลยมีเพื่อนบอกว่าสระออกเสียงตอนนี้เราเรียนรู้สระกันไปแล้วต่อไปคุณครูร้องเพลงได้ไหม
1: ได
0: ้แต่ฟังดีๆคุณครูจะให้คนที่มีบัตรคำอะไรเอ่ยตามที่คุณครูเรียกเนี่ยให้ยืนขึ้นให้เต้นหรือว่าให้ทำอะไรต้องฟังดีๆเลยโยกตามได้ไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเครื่องดนตรีก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะเครื่องดนตรีมาแล้วค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะบอกแล้วว่าชื่อกิจกรรมมีชื่อว่าลมเพลมพัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะร้องเพลงลมเพลมพัดบัตรสระที่คุณครูให้ไปเตรียมไว้ในมือเลยดูซิว่าคุณครูจะให้ทำอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมไหมคะ

อะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระอะให้ยืนขึ้นค่ะอ้าวตอนนี้คนมีสระอะเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าต้องชูเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นได้นะคะโดยการนำบัตรสระมานะคะอ้าวตอนนี้สระอะเอ๊ะยังไม่นั่งนะคะสระอะยังไม่นั่งสระอะยืนแล้วค่ะต่อไปนี่เลยค่ะใครถูกบ้างเอ่ยสระอะแบบนี้ต่อไปลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระเอาะค่ะสระเอาะมีเออาแล้วก็อะอยู่ในเอ๋ยพัดคนสระเอาะให้หมุนรอบ

ครูจะบอกให้พัทสระเอให้ลุกขึ้นเต้นค่ะไหนคะไหนคะไหนคะลุกขึ้นมาเลยสระเอคือต้องมีเอและอะอยู่ด้วยอยู่ในเอ่ยยังไม่เห็นเต้นเลยเพราะฉะนั้นร้องเพลงต่อค่ะ

0: ลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระเออให้ฟังดีๆพัดคนที่มีสระเออให้สายเอวไปมาสายเอวไปมาสายเอวไปมาสระเออนี่เลยค่ะมีเอแล้วก็มีออยู่ด้วยไปกันต่อลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระแอะให้ฟังดีๆพัดคนที่มีสระแอะให้
1: ม
0: ี
1: สระเอ
0: ให้สระแอะนี่เลยลูกมีแอกับอะค่ะให้ชูบัดคำขึ้นแล้วโยกตัวไปมายกตัวยกตัวไปมายกตัวยกตัวไปมาลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้ทุกสระลุกขึ้นมาเต้นค่ะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้เด็กๆนั่งลงกับที่ตัวเองเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองต่อไปให้ทุกคนวางบัตรสระลงเพราะว่าคุณครูจะเก็บบัตรสระอ่ะทุกคนเอามือกอดอกค่ะวางบัตรสระลงบนโต๊ะของตัวเองวางบนโต๊ะเอ๊ะตรงไหนคือบนโต๊ะเอ่ยวางบัตรสระบนโต๊ะค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินเก็บบัตรสระเลยเป็นอย่างไรกันบ้างลูกสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุกมากเลยจำได้ไหมเอ่ยว่าเราได้สระอะไรไปบ้างจำได้ไหมคะจำได้นะคะมีทั้งสระอะเอ๊ะไหนใครได้สระอะบ้างใครได้สระเอ๊ะใครได้สระแอะใครได้สระเออเอ๊ะหรือว่าใครได้สระออกคะต่อไปเมื่อเด็กๆจำได้แล้วต่อไปสระจะแปลงร่างแล้วค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งตอนนี้ปิ้งเลยมีสระที่พร้อมจะแปลงร่างไปแล้ว

0: ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างเดิมของเขาเป็นแบบนี้เด็กๆย้ำอีกหนึ่งครั้งมีสระอะไรบ้างสระเออเอาละค่ะตอนนี้คุณครูอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาเลือกมากๆเลยว่าเอ๊ะสระที่แปลงร่างแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสมมุติว่าเป็นสระตัวนี้เอ๊ะร่างเดิมของเขาเนี่ยคือสระไหนเอ่ยอยากจะให้กลุ่มที่2ค่ะ1คนออกมาเลยเพื่อนออกมาแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่2ส่งพลังมาให้หน่อยค่ะสระตัวนี้ลูกเอ๊ะจริงๆแล้วร่างเดิมก่อนแปลงร่างเนี่ยคือตรงไหนเอ่ยอ้าววางให้คุณครูหน่อยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างใครบอกว่าน่าจะเป็นสระอื่นค่ะมาดูกันเลยและเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะและปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะคะต่อไปเอ๊ะกลุ่มไหนดีเอ่ยต้องเป็นกลุ่มที่น่ารักเรียบร้อยและเป็นเด็กดีด้วยต่อไปคุณครูอยากจะรู้จังเลยว่าสระตัวนี้เอ๊ะจริงๆแล้วร่างเดิมเนี่ยก่อนจะแปลงร่างเนี่ยถ้าแปลงร่างแล้วแสดงว่าต้องมีตัวอะไรลูกตัวสะกดนั่นเองแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรูปร่างของเขาเป็นอย่างไรเอ่ยเอ๊ะตอนนี้อยากจะให้กลุ่มที่5ค่ะออกมาแล้ว1คนเดี๋ยวหนูไปนั่งก่อนนะลูกเพราะว่ามีกิจกรรมอีกเยอะมากเลยหนูต้องระวังด้วยนะคะถ้าหากเดินมาดีๆเนี่ยเราจะไม่ล้มเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะสระตัวนี้คือตัวไหนเอ่ยคือรูปสระเดิมคือตัวไหนเอ่ยเอาวางให้คุณครูหน่อยค่ะกลุ่มที่5เห็นด้วยไหมเอ่ยตัวแทนออกมาวางแล้วกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: มาดูกันเลยค่ะสระนี้คือสระแอะใช่ไหมคะลูกและเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยเด็กๆมาดูสระแอะตอนแรกมีแอกับอะใช่ไหมคะแต่เมื่อแปลงร่างเพราะเขามีตัวสะกดเข้ามาอ่ะข้างหลังกลายเป็นอะไรกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกลายเป็นไม้ไต่คูนั่นเองเช่นเดียวกับสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็กระโดดจากข้างหลังเลยขึ้นมาเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปอะไรดีเอ่ยขอสระตัวนี้กว่าแล้วก็ขอกลุ่มที่3ค่ะ1คนนาวาก็ได้ค่ะเอ๊ะสระอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยนาวาคะเลือกติดให้คุณครูหน่อยค่ะสระอะไรเอ่ยเลือกเลยเอ๊ะคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยใครคิดเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างยกมือแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะคะสระที่เพื่อนเลือกไปคือสระเอะนั่นเองสระเอะมีเอกับอะนั่นเองนะคะแต่เมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างจากอะข้างหลังกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนเลยค่ะแต่ยังเหลืออีก2ต่อไปอุ๊ยเริ่มยากขึ้นแล้วสระตัวนี้ค่ะขอกลุ่มที่4ค่ะนาราออกมาแล้วตอนนี้นะคะสระแบบนี้ค่ะที่แปลงร่างแล้วน่าจะเป็นรูปสระไหนคะที่เป็นสระเดิมลองเลือกเลยอะไรเอ่ยโอเคค่ะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างแล้วก็ต้องปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเพราะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยนะคะสระที่เพื่อนเลือกไปคือสระเอมีเอกับอแต่เมื่อมีตัวสะกดสระเอจะ

เปลี่ยนรูปจาก A แล้วก็เป็นอะไรคะตัวอข้างหลังกลายเป็นอะไรคะลูกกระโดดขึ้นไปกลายเป็นสระอีนั่นเองค่ะต่อไปแล้วก็ขอกลุ่มที่1ค่ะโอ้โหมาแล้วอ่ะ ID มาคนแรกคนอื่นไปนั่งก่อนค่ะไม่เป็นไรนะคะลูกเพราะมีอีกหลายเกมเลยอ่ะเหลือตัวเลือกอีกแค่1แล้วค่ะ ID เติมให้คุณครูหน่อยค่ะนี่เลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ ID และกลุ่มที่1เลยนี่เลยคือสระออกนะคะมี A R และ A แต่เมื่อแปลงร่างแล้วเขาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจริงๆเลยเพราะว่ากลายเป็นอะไรลูกมีไม้ไต่คูอยู่ข้างบนแล้วก็มีตัว อยู่ข้างหลังนั่นเองปรบมือให้ตัวเอง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งสระอะตอนแรกใส่ตรงไหนเอ่ยสระอะข้างหลังพยัญชนะอะทุกคนมีสระอะค่ะมาแล้วค่ะสระอะแต่เมื่อเปลี่ยนรูปกลายเป็นอะไรคะไม้หันอากาศจากอะข้างหลังกระโดดกลายเป็นไม้หันอากาศเลยแล้วจาก2ตัวเหลือตัวเดียวข้างบนนะคะจำได้ไหมคะใครจำได้ขอหัวใจและสระต่อไปค่ะสระเอะเอะเอะเอะสระเอะมีอะไรอยู่ข้างหน้ามีสระเออยู่ข้างหน้าแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ข้างหลังนี่คือรูปเดิมเลยเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสระเอจะเปลี่ยนรูปจากอะไรข้างหลังเลยค่ะอ่ะข้างหลังจะเปลี่ยนกลายเป็นกระโดดชึบขึ้นไปกลายเป็นไม้ไต่คูเลยแต่เอด้านหน้าเปลี่ยนอะไรไหมไม่เปลี่ยนไปกันต่อไปสระแอะแอะแอะสระแอะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมีสระแออยู่ข้างหน้าแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังสระอะอยู่ข้างหลังแต่เมื่อมีตัวสะกดขึ้นมาสระอะข้างหลังแปลงร่างกระโดดดึงขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเลยนะคะต่อไปสระอะไรเอ่ยสระเอาเอาใหม่ลูกเอาเอาถ้าไม่มีอะข้างหลังเนี่ยสระนี่จะเป็นสระเอาเลยแต่มีตั้ง3ตัว A R แล้วก็อะสระนี้เรียกว่าสระเอาะนะคะออกเสียงอีก1ครั้งเอาะเอาะสระเอาะจะแปลงร่างจริงๆเพราะว่าเมื่อมีตัวสะกดแล้วเขาจะแปลงร่างเป็นมีอะไรอยู่ข้างบนมีไม้ไต่คูอยู่ด้านบนแล้วมีรูปพยัญชนะอะไรตามมาอ่างแล้วตัวสะกดก็จะตามหลังมาเช่นกันเด็กๆจำดีๆนะคะเพราะว่ามีเกมให้เล่นอีกต่อไปสระเออออกเสียงอีกครั้งสระเออเออเออสระเออมีรูปสระอะไรบ้างอยู่ด้านหน้ามี A อยู่ด้านหน้าแล้วอะไรอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนั่นเองสระเออจะแปลกมากเพราะว่ามีทั้งสระที่ลดรูปและเปลี่ยนรูปแต่วันนี้เรายังไม่เรียนเรื่องลดรูปเพราะว่าเป็นเรื่องทบทวนสระเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะคุณครูเลยขออนุญาตนำแค่สระเออที่เปลี่ยนรูปมานะคะส่วนสระเออที่ลดรูปจะขอสอนในครั้งถัดไปนั่นเองสระเออเมื่อเปลี่ยนรูปคือมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์จำได้ไหมเป็นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดเอ๊ะจะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเก่งมากเลยจากออ่างกระโดดดึงขึ้นไปกลายเป็นสระอิเลยค่ะแล้วเอด้านหน้ายังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยค่ะไปกันต่อเมื่อเรียนรู้สระเปลี่ยนรูปไปแล้วมีเกมให้เด็กๆเล่นค่ะชื่อเกมว่าคำไหนใช่เลยคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยตามหาสระ

0: เปลี่ยนรูปจะมีคำมาให้2คำเด็กๆต้องเลือกว่าคำที่1หรือคำที่2เป็นสระเปลี่ยนรูปถ้าสระนั้นไม่ได้เปลี่ยนรูปเป็นสระที่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมยังไม่ใช่ต้องหาสระแบบขวดโหลแถวที่2เลยค่ะคือสระที่เปลี่ยนรูปแล้วได้ไหมคะได้ไหมคะถ้ายังไม่แปลงร่างเนี่ยเลือกไหมไม่เลือกเลือกแบบที่แปลงร่างแล้วได้ไหมคะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งมีคำมาให้เลือก2คำต้องเลือกคำที่มีสระเปลี่ยนรูปคือสระที่แปลงร่างแล้วถ้ายังไม่แปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเราจะเลือกไหมไม่เลือกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคำที่หนึ่งคำว่าฉออะนอฉันหรือว่าคำที่สองกอลออัวกลัวคำไหนหน้าเป็นสระเปลี่ยนรูปหนึ่งหรือสองชูนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยหนึ่งหรือสองคะตอนนี้เด็กๆตอบแล้วกลุ่มที่ห้าเลือกอะไรเอ่ยหนึ่งหรือสองเอ่ยที่เป็นสระเปลี่ยนรูปเด็กๆปลายทางละคะหนึ่งหรือสองคะมาแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆเลือกมาแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำที่มีสระเปลี่ยนรูปคือคำที่หนึ่งค่ะเอ๊ะเปลี่ยนรูปอย่างไรมาดูกันเลยนี่เลยค่ะนี่คือสระอะไรสระอะนั่นเองตอนนี้แปลงร่างกายเป็นไม้หันอากาศแล้วแต่ร่างเดิมของเขาคืออยู่ข้างหลังแล้วก็มีสองหัวนั่นเองต่อไปเอ๊ะแล้วนี่สระอะไรล่ะลูกสระอัวเก่งมากเอ๊ะเขาเปลี่ยนรูปไหม
1: ไม่เปล
0: ี่
1: ยน
0: ไม่เปลี่ยนยังเป็นรูปเดิมเลยไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้มี2ข้อข้อ1คำว่าคอรอแอะแคระแคระหรือว่าข้อที่2กอรอแอะนอแกรนแกรนคำไหนเอ่ยเป็นสระที่เปลี่ยนรูป1หรือ2คะ
1: 2
0: 1หรือ2คะ
1: 2
0: เฉลยคือข้อที่2ค่ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอ๊ะทำไมถึงถูกต้องล่ะคะนี่เลยค่ะจริงๆแล้วรูปเดิมคือรูปอะไรเอ่ยเอกับอะรวมเป็นสระแอะนั่นเองแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเปลี่ยนเขามีตัวสะกดขึ้นมาอะข้างหลังกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองต่อไปแล้วคำว่าแคระล่ะคะเปลี่ยนไหม
1: ไม่เปล
0: ี่
1: ยน
0: ไม่เปลี่ยนเป็นสระแอะแบบไม่มีตัวสะกดนี่ไงคะรูปร่างยังเหมือนเดิมเลยไปกัน
1: ต
0: ่อเลยโอ้อะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งขอเอะมอเข็มหรือข้อที่2ขอแอะงอแข็งเอ๊ะมีใครโดนหลอกไหมเอ่ย1หรือ2หรือทั้ง2ข้อเอ่ย1หรือ2คะ
1: 2
0: มาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยคำตอบก็คือ1ค่ะขอแอะมอเข็มนั่นเองแล้วก็นี่เลยค่ะสระเดิมจากอะกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองแต่ไม่ได้จบเพียงเท่านี้เพราะว่าข้อที่2ก็ถูกเช่นกันข้อที่2คือสระอะไรเอ่ยเก่งมากคือสระแอะนั่นเองขอแอะงอแข็งนั่นเองสระเดิมแบบนี้เลยแต่ว่าอะข้างหลังกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองเอ๊ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะไปกันต่อเลยคำนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งนออกกอนนกหรือว่าข้อที่สองคำว่าก๊อกนกหรือว่าก๊อกคะน็อกหรือว่าก๊อกระวังนะคะจะโดนหลอกมาดูกันเลยค่ะเฉลยคือ

0: เอ๊ะทำไมเอ่ยมาดูกันเลยนี่เลยค่ะสระออแบบนี้ AR อะแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเขาจะแปลงร่างเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู่กับตัวอนั่นเองแล้วตัวสะกดจะวิ่งตามหลังมาเลยเอ๊ะแล้วทำไมข้อนี้ไม่ใช่ล่ะคะ
1: เพราะเป็นสระ
0: อเพราะว่าเก่งมากเลยเพราะว่าเป็นสระอเอ๊ะแล้วข้างบนล่ะคะใช่ไม้ไต่คู่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่มันคืออะไรเก่งมากเลยข้างบนนี้คุณครูขออนุญาตวงไว้เลยจะได้เห็นชัดๆข้างบนนี้ไม่ใช่สระนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะข้างบนนี้คือไม
1: ้
0: กรีนั่นเองเอ๊ะมีใครโดนหลอกบ้างเอ่ยต่อไปไปกันต่อเลยข้อนี้ค่ะข้อ1คำว่าดออินอดินหรือว่าข้อที่2เอ่ยที่เป็นสระเปลี่ยนรูปคำว่าดอเออนอเดิน1หรือ2คะ
1: 2
0: 1หรือ2เอ่ย
1: 2
0: เฉลยคือข้อ2ค่ะเอ๊ะแล้วสระเดิมเขียนอย่างไรเอ่ยนี่เลยค่ะสระเดิมเป็น A กับ O นี่เลยออกเสียงว่าสระเออสระ
1: เ
0: ออแต่ว่าเขามีตัวสะกดใช่ไหมตัวสะกดไม่ใช่ยอยักษ์ด้วยเพราะฉะนั้นออ่างด้านหลังกระโดดดึงกลายเป็นอะไร
1: สระอ
0: ีอยู่ด้านบนเลยเอ๊ะแล้วทำไมข้อ1ไม่ใช่ล่ะคะ
1: เพราะว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: เป็นส
0: ระ
1: อ
0: ีเก่งมากเลยเพราะว่าข้อ1เนี่ยเป็นสระอีนั่นเองอ่ะใครถูกต้องปรบมือให้ตัวเองใครตอบไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นค่ะไปกันต่อเลยค่ะได้เวลาตามหาสระเปลี่ยนรูปพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเกมนี้เล่นอย่างไรนี่เลยค่ะคุณครูมีข้อความมีประโยคสั้นๆมาให้แต่ต้องพวกเราช่วยกันหาได้ไหม
1: ได
0: ้ว่าคำไหนเอ่ยเป็นสระที่เปลี่ยนรูปแต่จะให้เป็นกลุ่มดีกว่าให้ออกมาตามหาในข้อนี้อยากให้หาสระอะที่เปลี่ยนรูปแล้วสระอะเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วเป็นอะไรลูกเก่งมากกลายเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนเลยนั่นเองอยากจะขอให้กลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่1ค่ะตอนนี้กลุ่มที่1ออกมาแล้วเอ๊ะวงให้คุณครูได้หรือเปล่าสมมุติว่าเราจะเลือกข้อไหนนะคะสมมุติว่าสระอะเปลี่ยนรูปมีอันนี้ฟออะงอฟังให้เราวงกลมได้ไหมคะอ่ะใครจะเป็นคนเขียนอ่ะบีดจะเป็นคนเขียนเพื่อนคนอื่นจะเป็นคนช่วยเลือกเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบก่อนอ่ะเริ่มค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วอ่ะกลุ่มที่1เชิญไปนั่งที่ได้ค่ะกลุ่มอื่นปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วคำตอบที่เพื่อนเลือกชออะนอฉันใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ชออะนอฉันใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องเลยตออะงอตังไม่โทตั้งใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะฟออะงอฟังถูกไหมคะออกเสียงสระอะไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะไปกันต่อเลยข้อต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะสระเอะแบบที่เปลี่ยนรูปแล้วอะข้างหลังจะกลายเป็นไม้ไต่คูใครจะเป็นคนเขียนอ่ะเพื่อนชูมือยกมือก่อนอ่ะนับถอยหลัง10 9 8 7หู6 5 4 3 2 1หมดเวลากลุ่มที่2เร็วมากเลยอ่ะเชิญนั่งได้ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะ

ดอเอกกอเด็กใช่ไหมเอ่ยใช่ถูกต้องลอเอกกอเล็กถูกต้องมีสระเอกกอเอกบอเก็บถูกต้องหอเอกดอเห็ดถูกต้องเอ๊ะ2คำนี้ใช่ไหม

จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไต่คูกับตัวอแบบนี้ใครจะเป็นคนเขียนขอคนที่ตัวสูงที่สุดดีกว่าอ่ะขอให้ดาวิกาเขียนนะคะต่อไปเริ่มค่ะ10 9 8

0: สองวงเลยค่ะหนึ่งหมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4อ่ะกลุ่มที่4เชิญนั่งเลยผิดถูกไม่เป็นไรเลยเพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะสระออกแต่สระออกแปลงร่างกายเป็นไม้ไต่คูและมีตัวออยู่ด้วยเอ๊ะคำว่ากอเอะบอเก็บใช่หรือเปล่าเอ่ยยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องไม่มีอะไรตัวนี้ต้องไม่มีใช่ไหมคะตัวนี้คือสระเอะนั่นเองไม่ใช่สระออกแต่ไม้ม็อบมออกบอม็อบถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแล้วก็ลอออกกอล็อกถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วมีอีกหนึ่งคำใครเจอบ้างเก่งมากเลยคำว่าไม้บล็อกนั่นเองบลออกกบล็อกนั้นปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเก่งมากเลยทุกคนถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแต่เวลาอาจจะมีจำกัดนะคะไปต่อกลุ่มที่5ค่ะเชิญมาเลยโอ้โหไม่ต้องรีบเดินลูกต่อไปมาดูค่ะสระเออแต่สระเออตัวนี้ค่ะจะเปลี่ยนรูปจากออ่างกระโดดกลายเป็นสระอีเพราะว่ามีตัวสะกดพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เริ่มค่ะ
1: เมอรี่เป็นคนเขียน
0: ใครเป็นคนเขียนเมอรี่มาเริ่มค่ะเอาใหม่ลูกขอคนที่ตัวสูงที่สุดดีกว่ามาค่ะเพื่อนคนอื่นจะเป็นคนช่วยบอกนะคะเป็นสระเออแบบเปลี่ยนรูปเท่านั้นนะคะเริ่มค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะแล้วมาดูกันเลยคำว่าพอ EP ไม่เอกพี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังไม่ใช่เพราะว่าเป็นสระอีนั่นเองแต่ว่าคำว่างอเออนอเงินถูกต้องค่ะพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มถูกต้องค่ะดอเออนอเดินถูกต้องค่ะเอาละค่ะแต่ว่ากลุ่มที่5เจอครบทั้ง3คำเลยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะอาจจะเกิดความตื่นเต้นนะคะลูกไม่เป็นไรเลยทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะไปกันต่อเลยได้เวลาทำกิจกรรมของพวกเราแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้แปลงร่างสระด้วยตัวเองดีไหมคะกิจกรรมในวันนี้เด็กๆต้องฟังก่อนใช่ไหมลูกยังไม่ทำอะไรเลยให้ฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่9ค่ะเรื่องสระเปลี่ยนรูปน่ารู้หลังจากนั้นเมื่อฟังคำสั่งเข้าใจแล้วเด็กๆจึงจะลงมือทำใบงานได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่9ค่ะเรื่องสระเปลี่ยนรูปน่ารู้เมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปใบงานที่9ค่ะสระเปลี่ยนรูปน่ารู้เปิดเลยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูนะคะลักษณะหน้าตาของใบงานที่9เป็นแบบนี้เลยเราจะเจอฟันเจอเล็บเจอแท็กซี่นะคะเจอไม่เอ่ยกลุ่มที่1เจอไหมคะ
2: เจอแล้ว
0: เจอแล้วกลุ่มที่2เจอไหมคะ
2: เจอแล้ว
0: กำลังช่วยเพื่อนอยู่เลยช่วยดูเจอแล้วเจอไหมคะเจอแล้วเจอไหมคะเจอไหมคะ
3: ไม
0: ่เป็นไรอนุญาตให้ใช้มือลากได้เลื่อนนิดนึงลูกครูเดินไม่ได้ค่ะจึ๊บขอบใจค่ะกลุ่มที่4เจอแล้วกลุ่มที่5เจอหรือยังเอ่ยสามหน้า
3: โอ้ไม่เปลี่ยนแม
0: ่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง

3ครั้ง4ครั้ง4ครั้ง5ครั้งมาดูกันเลยเอ๊ะใครแอบจับดินสอหรือเปล่าเอ่ยให้วางดินสอก่อนนะคะแล้วดูดีๆเลยตอนที่1ค่ะจะมีคํามาให้พวกเราจับคู่เอ๊ะคําแรกเนี่ยฟออะนอฟันน่าจะมาจากสระอะไรเอ่ยลอเอะบอเล็บน่าจะมาจากสระอะไรเอ่ยทำแบบนี้ดูคำด้านหน้าแล้วลากเส้นให้ตรงกับสระด้านหลังมีทั้งหมด5ข้อหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้ว5ข้อค่ะเด็กๆมาดูเลยเหมือนที่เราเคยทำเลยแต่มีทุกสระอยู่นะคะข้อที่เด็กๆดูตัวอย่างข้อตัวอย่างที่1นะคะขอเอะมอเข็มสระเอะตัวนี้เปลี่ยนรูปเด็กๆเห็นไหมเราต้องเปลี่ยนรูปสระด้วยนะคะสระเอะตัวนี้อะข้างหลังกลายเป็นอะไรไม้ไต่คูเลยขอไข่กับมอม้าขอเอะมอเข็มก็เหมือนเดิมต่อไปคำว่าขออะดอขัดสระอะตรงนี้ค่ะแปลงร่างกลายเป็นกระโดดชึบกลายเป็นไม้หันอากาศเลยขอไข่กับดอเด็กขออัดดอขัดเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะเปลี่ยนแค่สระแค่นั้นเองต่อไปในข้อที่1ขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างงอเอนองเงินไม่เป็นไรนะคะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลูกงอเอนองเงินงองูใส่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมสระเอต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ข้างหน้าสุดเลยแต่สระออ่างเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นสระอะไรเป็นสระอีแล้วนอนหนูใส่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมงอเอนองเงินต่อไปกอเอบอเก็บกอไก่ใส่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมสระเอเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าอะข้างหลังมีตัวสะกดแล้วกลายเป็นไม้ไต่ขูแล้วบอใบไม้ใส่ไหมคะใส่ตามหลังมาเลยใครทำได้ชู2มือแล้วก็ลงมือทำค่ะเริ่มจากตอนที่1ก่อนเลย

0: ตอนนี้ล่ะค่ะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ค่ะเก่งมากเลยสามารถเก็บของได้เวลาตามที่คุณครูกำหนดเลยนะคะปรบมือหนึ่งครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวเอามือลงค่ะมาดูกันเลยอยากรู้หรือเปล่าว่าที่ทำไปถูกต้องไหมมาดูกันเลยเริ่มจากตอนที่หนึ่งนะคะคำแรกคำว่าฟออะนอฟานคุณครูออกเสียงสระอะเอ๊ะสระไหนเอ่ยเป็นสระอะ1 2 3 4ข้อไหนคะ2เลยใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะทำถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยต่อไปลอเอบอเล็บมีสระเอะเอ๊ะสระไหนเป็นสระเอะ
1: ข้อที
0: ่นี่เลยค่ะใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วก็คำว่าแท็กซี่ทอแอะกอแท็กสระแอะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยข้อแรกเลยค่ะใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วก็ลอกกอล็อกสระเอะอยู่ไหนเอ่ย
1: ข้อที
0: ่3ใช่หรือเปล่าถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ปอเอดอเปิดสระเออยู่ไหนเอ่ย
1: น
0: ี่เลยข้อสุดท้ายแล้วใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยลูกขอให้แก้ให้ถูกต้องนะคะเราจะได้จำได้ด้วยนะคะแล้วฝึกฝนบ่อยๆนะคะลูกเราจะทำได้คล่องขึ้นนั่นเองต่อไปมาดูตอนที่2เลยค่ะข้อแรกงอเอานอเงินออ่างกระโดดขึ้นไปเป็นสระอินั่นเองกอเอบอเก็บอะข้างหลังเนี่ยจากสระเอกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่ขูรวมกันเป็นเงินเก็บนั่นเองใครถูกบ้างโอ้หลายคนเลยนะคะต่อไปวออะนอวันสระอะกระโดดขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองกอเอดอเกิดสระเออออ่างด้านหลังกระโดดขึ้นไปเป็นสระอินะคะรวมกันเป็นวันเกิดต่อไปข้อที่3ปอเอดอเป็ดนั่นเองสระเอกระโดดขึ้นไปนี่ไงอะข้างหลังกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่ขูแล้วก็ชออกกอช็อกก็เปลี่ยนรูปนะคะกลายเป็นไม้ไต่ขูกับตัวอนั่นเองรวมเป็นเป็ดช็อกเป็ดช็อกไปแล้วนะคะต่อไปมออะนอมันสระอะกระโดดขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศเลยแล้วก็พอลอแอะบอแผลบมันแผลบเลยสระ

แอะตรงนี้อ่ะข้างหลังกระโดดไปเป็นไม้ไต่คูเลยนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เรียนเรื่องสระอะไรนะสระเปลี่ยนรูปนั่นเองคุณครูนำหลายสระเลยมารวมกันนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสระที่ต้องแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปนั่นเองเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระเปลี่ยนรูปเป็นสระที่ต้องเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะลูกจำให้แม่นเลยมาดูกันเลยสระอะจะเปลี่ยนเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยไม้หันอากาศแล้วสระเอะค่ะอะด้านหลังกลายเป็นไม้ไต่คูเลยสระแอะค่ะอะด้านหลังก็กลายเป็นไม้ไต่คูเหมือนกันสระเอาะค่ะเปลี่ยนรูปเลยมีไม้ไต่คูกับตัวอ๋อเก่งมากส่วนสระเออสระนี่รูปอ๋อข้างหลังกลายเป็นอะไรสระอินั่นเองนี่เลยค่ะนี่คือสระเปลี่ยนรูปนะคะใครจำได้ปรบมือหนึ่งครั้งใครบอกว่าขอกลับไปทบทวนดีกว่าจะได้จำได้แม่นขึ้นมีไหมคะเอามือลงได้ค่ะขอหัวใจให้คุณครูหน่อยค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเรียนในเรื่องทบทวนสระลดรูปเอ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ยจำได้ไหมสระลดรูปปิ้งหายไปเลยต้องเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่10ค่ะเรื่องสระลดรูปน่ารู้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้สนุกแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆเลยโอ้โหดวงโตมากๆเลยเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทำได้ไหมคะทำได้นะคะแต่หากใครทำแล้วเอ๊ะยังไม่คล่องเลยสามารถกลับไปฝึกฝนได้นะคะเด็กๆอย่างที่คุณครูย้ำไปถ้าฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆฝึกทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นจะลายมือสวยจะเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นแล้วก็อะไรจำได้ด้วยนั่นเองอย่าลืมเลยการฝึกฝนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับเด็กๆและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาแล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามา

0: แล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
2: ตอนนี้ก็อีก
1: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
3: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกว่า
1: English
0: ได้เลยเนี่ยมีคนบอกครูกุ้งเลยว่าเขาทำปากเหมือนครูกุ้งเลยนะทักทายครูกุ้งจะพูดเป็นไดอะล็อกเลยยังไงเนาะหัวหน้าห้องของเราจำบทที่ครูกุ้งพูดได้แล้ววันหลังหัวหน้าห้องต้องมาทำความเคารพกับคุณครูได้ไหมคะได้เนาะเก่งมากเลยวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องเดิมของเราที่เกี่ยวกับ family แต่เราจะมีการวาดรูปคุณครูปลายทางลองดูนะคะถ้ายังไม่มีเล่มชุดกิจกรรมคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานออกมาจาก www.dltv.ac.th นะคะหรือในช่อง DLTV 1นะคะคุณครูปลายทางลองดูนะคะว่าคุณครูปลายทางสามารถที่จะเตรียมสื่อหรือเตรียมบัตรคำเหมือนที่ครูกุ้งมีเพื่อที่จะทำกิจกรรมพร้อมกันกับห้องเรียนต้นทางของเรานะคะที่สำคัญวันนี้เพลงของเรายังมีอยู่เลยเป็นเพลงอะไรเนาะ Fingers Family แต่วันนี้ห้องเรียนต้นทางของเราขอนัดแนะกับเด็กปลายทางนะคะเราจะมีเปลี่ยนท่าทางนิดหนึ่งใช่ไหมเราจะมีเปลี่ยนท่าทางนิดหนึ่งแต่ก่อนจะเปลี่ยนท่าทางเป็นท่าทางไหนเราไปที่บทเรียนของเราเลยค่ะวันนี้บทเรียนของเรานะคะเป็นเกี่ยวเรื่อง family tree family tree เด็กๆทราบอยู่แล้ว family แปลว่าอะไรนะคะ
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: tree ล่ะ
1: 3
0: อ๋อมีคนบอก tree 3ตอบอย่างนี้ดีมาก tree 3กับ tree ต้นไม้คำนี้คือ tree ต้นไม้แต่ tree 3จำได้ไหม tree เสียงของเขาจะเป็น
1: three
0: แต่ถ้าเป็นเสียง tr
1: three
0: เห็นไหมเสียงของเขาจะต่างกันเล็กน้อยดีมากเด็กๆสามารถที่จะบอกได้ว่าคำว่า tree เนี่ยหมายถึงอะไรและคำว่า tree ที่แปลว่าต้นไม้หมายถึงอะไรแยกเสียงให้ถูกนะ